0: ประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอร์สพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
2: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอร์สก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอร์สเราก็ใช้กระบวนการอันคอร์สในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอร์สมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
1: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์สว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
3: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาริชโยรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะ ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
0: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับผมคิดว่าถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายหนึ่งเสียแล้วฝ่ายหนึ่งต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
4: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลัน สุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่17 เมษายนที่ผ่านมาก
4: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64 รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19 รายและเสียชีวิต2 ราย
4: นายอันดีซากูนี่รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียม ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21จุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหดเอาชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง 7-5 และ 6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกรังปรีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cupบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC กูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
18: สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
19: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องนึงของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำใหผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับและก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
18: ในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
19: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม Next Gen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่ง ซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนนึงนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
18: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
19: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องก็แล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
18: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
19: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆและก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปจีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
18: ตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการตอนนี
19: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
18: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
19: ก็ในส่วนของ60-40นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
18: นอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
19: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันนึงที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายนี่ก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป ป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SMG ที่เข้าร่วมโครงการครับ
18: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
19: สุ
18: ดท
19: ้
18: ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
19: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
18: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
22: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
23: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
22: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
24: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะ เขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
22: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภค

0: พังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจทททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office
1: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในส่วนทั้งหมด34ส่วนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
0: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
0: ด้านนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
2: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปนะครับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดที่รู้ลืมครับ
0: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในฤดูกาล2025ถึง2026สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล2026ถึง2027พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาว

0: เกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
1: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการลดลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน
2: ่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
0: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
1: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเพื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสต์ผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
0: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลย พราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วพานพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10 สิงหาคม2500

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาด4ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลยท่านนายกก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ6040ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะที่เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ6040นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
2: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัด
1: คร
2: ับเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่า ตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยครับ
2: ใช่ใช่นะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่อ
2: ันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คืออาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส. ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
2: ยังมีช่องทางแต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี้
2: คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายนึงเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล Unclosed แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเข้ามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือวันนี้เนี่ยเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดนะคะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามา แบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานลำบากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานรัฐเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลงถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
2: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: เป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ1สัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
1: คร
2: ับแล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนักแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพูด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่
1: อม
2: เครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
2: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปเยือนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆ ฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณนัยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อเนี่ยได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับประพฤติในเลขคุณได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลขคุณนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพฤติในเลขคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถถอนคืนการให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้เพราะเหตุอุบัติเหตุคุณได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับในการยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในเรื่องคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในเรื่องคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับก็เข้าเขตในการประพฤติในคนทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งและก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งก็กลับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายฝากที่ดินแล้วผู้ซื้อฝากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะขายคืนจึงเดินทางไปต่างจังหวัดซะบ้างไปต่างประเทศซะบ้างเพื่อให้เลยเวลาที่จะซื้อคืนหรือไม่ก็หาตัวไม่พบไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือด้วยเหตุประการอื่นใดก็ตามที่จะทำให้เงื่อนเวลาในการซื้อคืนมันหมดไปแล้วทำให้ผู้ขายเดิมเสียสิทธิ์ในการซื้อคืนไปเป็นการถาวรอันนี้สามารถแก้ไขได้โดยการนำสินไถ่เท่าจำนวนที่กำหนดในสัญญาหรือหากไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทรัพย์แล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทรัพย์มีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทรัพย์ประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทรัพย์ก็คือนำเงินสินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทรัพย์หรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทรัพย์แล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจับทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องของการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นนั่นนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับจ้างเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21 มิถุนายน 2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากประนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายินพิไลนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันวิสาขบูชานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงเป็นพระราชกำหนดสวดวันวิสาขบูชากระทำเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถที่วัดพระศรีลักษณะสารครามที่วัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังชั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงที่เสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกระทรงดอกไม้นะครับวางบนพานหน้าฐานชุบชีแล้วก็ทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากรนะครับทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศราชอาลัยทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศนะครับทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดเทียนน้องเครื่องน้องราชการทองที่หน้าธรรมาสน์ทรงกราบและก็เสด็จไปยังชานาพระอุโบสถพระราชทานพระบรมวัฒนราชวรกาศให้พลังงานโทพับสุภีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชวิธีเฝ้าทูลอทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟกับโคมไฟฟ้าและพระราชทานเพื่อเชิญถวายเจ้าอาวาสพระราชเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระรามหลวงที่ได้ทรงพระราชทิศไว้จำนวนองค์พระรามนะครับได้แก่วัดพระศรีพระรัตนศาสดาตามวัดบวรนิเวศวัดราชประพฤติสถิตมหาสีมารามราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเป็นจมะพิษเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจากนั้นรักษาการทุ่มเทงานออกพระราชพิธีเฝ้าทูลองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนจำนวนไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วส่งเทียนนั้นเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนความขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทองถือเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนพระประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานต้องตรงมาราชบุรุษโอกาสให้พระชมุนองค์มนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลองปีพระบาทของพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับองค์จากเจ้าพนักงานนะครับเป็นมอดตามทรงพระจำเริญเลี้ยวขวาเปลี่ยนรอบพระอุโบสถ3รอบนะครับก็ถือว่าวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะครับทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพานซึ่งก็เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน6นะครับเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีแล้วก็ทรงเรียกว่ามีการทรงตรัสรู้ก็เป็นวันที่มีพระชนมายุได้35พรรษาใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมแม่น้ำนิรัญชรานะครับตำบลอุรุเวลาเสนานิคมภายหลังจากออกบวชได้6ปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็คือที่พุทธกยาซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วถึง 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ตำบลยังอภยาแห่งรัฐวิหารประเทศอินเดียนะครับภายหลังจากตรัสรู้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและก็รับโปรดวิญญาณสัตว์เป็นเวลา45ปีนะครับในเมืองมีพระชนมายุได้80พรรษาองค์ก็เสด็จประดับขันปรินิพพานนะครับแล้วก็ทรงขอบรรลักษัตริย์ปีที่กุสินาราแฟนพระปัจจุบันที่เมืองกุสินารารัฐสุรประเทศประเทศอินเดียนะครับเพราะถือว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สำคัญเช่นเดียวกันนี่นะครับเอาละครับมาติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองของประเทศไทยเรากันบ้างนะครับท่านประธานผู้แทนราษฎรนะครับคุณโสภณ ชารัมก็จัดบรรจุนะครับเข้าแก้รัฐธรรมนูญในวันที่7-8กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นระบอบสีน้ำเงินคำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีนัยยะความหมายสำคัญอย่างมากทีเดียวเนี่ยครับคำว่าระบอบสีน้ำเงิน ฟังให้ดีๆนะครับสีน้ำเงินมันมีนัยยะสำคัญคำว่าน้ำเงินมันเป็นทั้งน้ำและทั้งเงินอาจจะเป็นเรื่องของน้ำเงินเรื่องของน้ำเงินเนี่ยนะครับก็ดีนี้มีทั้งระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ระบอบป๋าเปรมระบอบสีน้ำเงินแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบ AI ของคุณชัยชนกชิดชอบก็มี 1,642 ล้านบาทนี่นะครับเห็นมีการพิพากษาพิจารณ์คุณพราวุฒิเนี่ยอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับบอกว่ามีการสุจริตคอร์รัปชันกันมากมายก็คงจะว่ากันต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็เตรียมบรรจุเนี่ยนะครับวันที่7ที่8ในเรื่องของเข้าสู่วาระร่วมรัฐสภา78กรกฎาคมระบุว่าหากกรรมธิการพิจารณาไม่ล่าช้าขั้นตอนจะเดินหน้าพร้อมมองปมเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตยและต้องการเคารพเสียงประชาชนจากในเรื่องของการฟังประชามตินะครับท่านโสภณ สารัมเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่เนี่ยตนได้รับตัวร่างเนี่ยจากหลายพรรคและบรรจุเข้าสู่วาระทั้งหมดซึ่งการพูดคุยเนี่ยกับวิปทั้ง3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การประชุมเนี่ยวันที่7ที่8เพื่อประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1นะครับเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากรับวาระแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่คุณโสภณ ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่สำคัญซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้ระยะเวลาพอสมควรก็หวังว่าคณะกรรมการจะปรึกษาและหารือกันโดยไม่ล่าช้าเพราะกระบวนการเนี่ยด้านรัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีอีกมากมายเพราะหลายฝ่ายจับตาว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยทั้งนี้หากกรรมการพิจารณาได้เร็วเนี่ยขั้นตอนก็จะรวดเร็วนะครับเพื่อผู้สื่อข่าวถามว่าบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.เนี่ยครับมีการกล่าวหากันว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับนายโสภณกล่าวว่าอยู่ที่การหารือว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงกันส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยู่ที่การพูดคุยกันแต่เชื่อว่าก็ต้องมีการเชื่อฟังความคิดเห็นและเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถามซ้ำอีกว่าหากว่าในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าจะเป็นประเด็นปัญหาใช่หรือไม่คุณโสภณก็บอกว่าอย่าว่าเป็นการโจมตีเลยเพราะเป็นแค่ของการพูดในความคิดเห็นบางอย่างซึ่งในเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยภูมิในเวนเนี่ยยี่ห้อย120เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ว่ากันมานานแล้วแต่เราอย่าไปมองในเรื่องสีอะไรเลยเนี่ยนะครับเป็นอุปสรรคไปยึดติดอะไรแล้วก้าวเรื่องพวกนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่น่าเชื่อคุณเดวินชิดชอบเนี่ยนะฮะฉายาเดิมยี่ห้อย120เนี่ยใหญ่โตมหาศาลมากเลยนะครับใครจะไปเชื่อว่าจะใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของส่วนของรัฐบาลก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของดูสิทธิ์โพเนี่ยเปิดผลสำรวจดัชนีการเมืองเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์ดูสิทธิ์โพเนี่ยมหาวิทยาลัยศูนย์ดูสิทธิ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วทั้งประเทศถึงเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับรวมตัวอย่างจำนวนเนี่ย 2,166 คนเนี่ยนะครับสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยเหลือเพียงเฉลี่ยแล้วเนี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนเนี่ยนะครับที่ได้ 3.79 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คะแนนนะครับตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำสุดเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลร้อยละ 37.07% รองลงมาเนี่ยคือคุณตุลยศนันท์พงษ์สวัสดิ์ได้ร้อยละ 29% กว่าส ส่วนฝ่ายค้านก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25% กว่านะครับรองลงมาก็ไม่น่าเชื่อนะครับคุณรักชนกศรีนอกร้อยละ 24% ถึง 96% นะครับทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35 50% กว่าคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยของรัฐบาลจะช่วยลดค่าของชีพใต้และคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละหยุดเกือบ 50% นะครับดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยประธานศูนย์ดุสิตระบุว่า2เดือนของรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่พิจารณาจากดัชนีในเรื่องของเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนเนี่ยตามสถานการณ์ต่างๆที่ประสบปัญหาขณะนี้ก็คือเรื่องการตั้งคำถามและความคิดหวังการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปเนี่ยหากเดือนหน้าที่เริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจจะดึงคะแนนจากที่ขึ้นมาได้หรือไม่นี่แหละครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.รุ่งพบเนี่ยคงฤทธิ์ประจันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะครับอธิบายว่าเหตุผลการลงคะแนนนิยมของเรื่องของรัฐบาลเนี่ยลดลงยังมองว่าปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยที่ประชาชนให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหารัฐบาลจะไปในทิศทางใดโดยส่วนใหญ่ประชาชนพิจารณาในประเด็นของการช่วยเหลือรัฐบาลจะกำหนดการบรรเทาในเรื่องของเดือดร้อนเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนต้องให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเชิงลบน้อยที่สุดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนเห็นว่าเป็นการช่วยโอกาสของรัฐบาลในการหาประโยชน์ในเรื่องของวิกฤตการสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มองว่ามาตรฐานการทำงานของรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยนะครับว่ากำหนดนโยบายในการเลือกตั้งยังไม่มีแนวคิดในการความเชื่อมั่นในการกินดีอยู่ดีของประชาชนสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้รับคะแนนโหวตเนี่ยสูงสุดในเรื่องการทำงานนะครับเพราะว่าสอบถามดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสร้างความหวังให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับเรื่องค่าของชีพก็อาจจะประยุกต์คะแนนนิยมของนายกได้ขึ้นมาให้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามคนไทยก็ได้เฮลั่นเลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยแรงอย่างต่อเนื่องปีตั้งแต่ปี68ถึงปี69นะครับในเรื่องของรางวัลเนี่ยในเรื่องการกวาดรางวัลเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในระดับสากลนางสาวลลิตาท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศจะมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเชิงรุกนะครับส่งผลประโยชน์ให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากการท่องเที่ยวระดับนานาชาติปี2568ถึง69สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่คุณภาพและความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกนะครับพร้อมต่อย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของศึกความคึกคักของนักท่องเที่ยวชาวโลกเนี่ยนะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวโลกเนี่ยไทยได้รับรางวัลและการจัดระดับโลกหลายที่เกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดของโลกนะครับแล้วก็หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับคว้ารางวัล Green Destination Story Award นะครับ2022อบสาขา Nature Scenery นะครับที่จากเวทีทั้งหมด17จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูผาที่จังหวัดน่านแล้วก็เมืองเก่าตะกัวป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและเชียงคานจังหวัดเลยจังหวัดไทยธานีได้รับการยอมรับในฐานะที่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมนะครับนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากForbes travel guide ให้เป็นจุดหมายปลายทางของ luxury ในเรื่องชั้นนำของโลกและของภูเก็ตนะครับแล้วก็เกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะปรับดันให้มีเชียงใหม่เนี่ยนครหลวงแห่งล้านนานะครับสู่การขึ้นทะเบียนเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาวรางวัลและยอมรับจากเวทีระดับโลกนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันแรกคนใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 8.9 แสนเงินสะพัด170กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ลงสำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในวันแรกเนี่ยก็ที่ตลาดสดที่ธนบุรีที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าตั้งใจมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายประชาชนเนี่ยให้เรียกว่าเดินตลาดนี่นะครับก็บอกว่าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานผู้เขียนนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีเป้าหมายของการผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสินค้าราคาแพงอันเป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนี่นะครับทั้งนี้โครงการนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาปากท้องและก็จะเข้าร่วมในเรื่องของการแบ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของชีวิตประจำวันพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับรูปแบบของโครงการเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเนี่ย 60% ขณะที่ประชาชนจะจ่ายสมทบทุนเนี่ยเพียง 40% นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนี่ยนะครับส่วนโดยรัฐจะช่วยใช้จ่ายค่าสูงสุดวันละ200บาทนะครับทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อขายรวมทั้งสิ้นเนี่ย333บาทต่อวันนะครับก็นำจำกัดสิทธิการช่วยเหลือที่เหลืออยู่ทั้งหมดเดือนละ 1,000 บาทปัจจุบันมีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเนี่ยนะครับประมาณ 26.5 ล้านคนเนี่ยครับซึ่งกว่า 60% เนี่ยเป็นตกคนชั้นกลางและก็สำหรับมนุษย์ที่ใช้เดือนเป็นหลักนี่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับปัจจุบันมีร้านค้าย่อยเข้าร่วมโครงการเนี่ยแล้วกว่า 1.0 ล้านกว่าร้านค้าโดยโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิเฉพาะร้านค้ารายย่อยและไม่เปิดให้กลุ่มสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยครับพวกมอเดิร์นเทรดเนี่ยเข้ามาใช้โครงการนี้เนี่ยครับก็ถือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้ผู้ดำเนินการรายย่อยเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองกันได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมาดูในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เป็นโจทย์ในเรื่องของพ่อเมืองหลวงเนี่ยซื้อใจ 4.5 ล้านหัวเตอร์นะครับคือเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสภ.ทั้งหมด50เขตเนี่ยครับจะรู้แพ้ชนะกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับไปเพียง20กว่าวันเท่านั้นเองในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีประชากรคนกรุงเทพประมาณ60ล้านคนในจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นเนี่ยนะครับ7ล้านคนเพราะว่ามีทั้งชาวต่างต้องต่างด้าวที่ยกมานะครับแล้วก็อาจจะแปลงเป็นสัญชาติไทยแล้วก็เป็นได้นี่นะครับต้องติดตามมาต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ถามว่ายกระดับคนในชีวิตนี่นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณเกือบจะ 4.5 ล้านคนซึ่งแต่ละพรรคกำลังประชันแข่งขันนี่นะครับต้องมีอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ดร.มาริกานะครับผมยังไม่ทราบเลยว่าจะเลือกใครดีนะครับแต่ตัวเต็งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติแต่ในช่วงของชัดชาติหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าฟิตฝังทีเดียวแต่แผ่วลงไปในขณะนี้ก็น่าจะมีตัวแต่งก็มีคุณมาริกามีอาจารย์ชัดชาตินะครับและมีดร.โจแต่ดร.โจเนี่ยจะพักภาคประชาชนซึ่งการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วเนี่ยภาคประชาชนนี่กวาดเรียบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย น่าจะเรียกว่าผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือสกและสขนะครับซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวบุคคลเนี่ยที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายเมืองหลวงทั้งหมดเนี่ยร่วมกับบรรดาสกทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าสกสขเนี่ยมีบทบาทมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ถามว่าเมื่อมีบทบาทมากที่สุดแล้วเนี่ยจำนวนสกและสขเนี่ยจะเป็นฐานบันไดสำคัญสำหรับรัวกว้างฝั่งกรุงเทพมหานครมากที่สุดเลยเพราะใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็เมื่อที่จะซื้อใจ 4.5 ล้านโหวตเตอร์ในสนามเมืองหลวงเนี่ยนะครับเรื่องเช็คความพร้อมโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับของบรรดาแคนดิเดตพ่อหลวงเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่อดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณชัชชาติยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณชัชชาติหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนิดาโปรเนี่ยก็ทำการเผยแพร่เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งของการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 22.39% เนี่ยบอกว่าแคนดิเดตการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตัวเงินเป็นหลักนี่นะครับอยู่ที่ผู้ที่จองใช้ในเรื่องนโยบายทั้งแนวคิดในเรื่องการบริหารของประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างชาวกรุงเทพมหานครเอาละครับมาดูในเรื่องของโจทย์อยู่ที่การสำรวจในครั้งนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องดูกันว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยอีกไม่กี่วันจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปนี่นะครับมาดูในเรื่องของศึกสงครามในเรื่องของราคาน้ำมันแพงนี่นะครับก็แพงสุดความสามารถชำระหนี้สภาพัฒน์จับตาครัวเรือนเนี่ยนะครับธุรกิจผิดชำระหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาปัจจุบันน้ำมันในขณะนี้เนี่ยที่ลิตรละ50-60 บาทนะครับจากคนไทยก็ไม่ยี่ร้านนะครับทุกคนขับรถเดินนั่นตลอดเวลาก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนไทยไม่รู้สึกใจแม้รถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยก็ไฟฟ้าเร็วสูงต่อมาจะไปนั่งรถไฟนี่เรียกสอบปอลาวมากใช้เรียกสีลังกาบ้างนะครับก็คงต้องติดตามเพราะว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของคนไทยไม่ยี่หร่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับรถราก็ติดกันตลอดราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนก็ใช้ในเรื่องของรถราก็ติดกันตลอดเวลาน้ำมันก็แพงรถก็ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับไม่ว่าราคาน้ำมันจะสูงมากน้อยขนาดไหนคนไทยก็ยังใช้รถใช้รากันขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมพึ่งประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับปกติในกรณีต้องขออภัยนะครับเอ่ยชื่อรถเนี่ยรถวอลโวเนี่ยโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมชื่อต่ออยากได้รถวอลโวเนี่ยจะไปถามดีลเลอร์เนี่ยดีลเลอร์บอกว่าอาจารย์อย่าใช้เลยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยใช้รถน้ำมันดีเซลรถน้ำมันเบนซินดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ารถใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีข่าวคราวว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะระเบิดได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้รถน้ำมันเนี่ยผมก็ใช้รถน้ำมันเบนซิน95-91ใช้รถน้ำมันดีเซลเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราที่เสี่ยงมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าในเรื่องราคาสถานการณ์ในเรื่องสุดสุดตามโรงพยาบาลคาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่85-95 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต่อแบเรลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าในกรณีความขัดแย้งความต่อกลางจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ผมคิดว่าจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานนะครับอาจจะปลายปีนี้ก็เป็นได้นะครับเราก็ติดตามไปต่อไปเพราะว่าทั้งสงครามสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลกับยูเครนนะครับคงจะติดยาวนานมากทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขณะนี้ก็พยายามที่จะคนอเมริกันทั้งหมด50 รัฐเนี่ยต้องประท้วงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกอิมพีชไหมผมเชื่อมั่นว่าคงจะไม่ถูกอิมพีชเนี่ยนะครับหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่งเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ2 ปีกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งวันนี้อายุใกล้จะ80แล้วเนี่ยนะครับก็ค คงจะหมดแล้วน่าจะเป็นพรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยวันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับคนอเมริกันเนี่ยก็เกลียดมากไม่อยากให้กลับมาเป็นประธานาธิบดีทั้งที่ก็อยากจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3แล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญของประธานของประเทศอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ได้เป็นได้2สมัยนะครับแล้วก็บารักโอบามาในขณะนี้เนี่ยก็มีชื่อเสียงมากนะครับก็วิ่งหาเสียงให้กับพรรคเดโมแครตดังนั้นผมคิดว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยก็มีตัวเต็งใหม่ๆผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะน่าจะเป็นพรรคที่มีเสียงคะแนนมากที่สุดและน่าจะเป็นพรรคที่ส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่จะเล่าไว้สักสำหรับวันเสาร์นี้นะครับเอาละครับเสาร์นี้มีข่าวเท่านี้นะครับส่วนสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่าปีนี้สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยอาจจะโตเพียง 2.2-2.3% นะครับสภาวะเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเพียง 3.2-3% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เกือบครึ่งปีแล้วนะครับจะขับรถขับราเนี่ยก็เรียกว่าต้องประหยัดกันนะครับเอาละครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ชัยยาอภิไลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหญิงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆอีกแล้วครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับติดตามได้เลยครับในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับโรคผิวหนังครับสาเหตุอาการและวิธีในการรักษาที่ท่านนั้นควรจะรู้ครับโรคผิวหนังนี่เป็นสิ่งที่คนมองเห็นก่อนเป็นลำดับแรกครับมันไม่ได้อยู่ภายในมันอยู่ภายนอกครับถ้าเราไม่เห็นคนภายนอกก็มองเห็นใช่ไหมครับซึ่งผิวหนังเนี่ยครับก็เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายถูกไหมครับทำหน้าที่เป็นประการด่านแรกในการป้องกันเราจากเชื้อโรคต่างสารก่อภูมิแพ้รังสี UVแต่ในขณะเดียวกันในผู้ฟังผิวหนังก็อาจเผชิญกับปัญหาต่างๆที่นำไปสู่โรคผิวหนังได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของผู้ป่วยได้ครับซึ่งโรคผิวหนังนั้นมีหลากหลายประเภทเลยตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยที่สร้างความรำคาญใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผื่นคันผิวหนังสิวไปจนถึงโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

ที่ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับโรคผิวหนังคืออะไรครับโรคผิวหนังเนี่ยครับคือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นจากผิวหนังผมเล็บหรือว่าเยื่อบุต่างๆทั่วร่างกายครับก็มีสาเหตุได้หลากหลายปัจจัยเลยทั้งจากภายในและภายนอกครับความรุนแรงของโรคนั้นก็มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากและอาจเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังก็ได้ครับสาเหตุหลักๆของโรคผิวหนังครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยเราสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ครับนี้เลยครับตามการติดเชื้อแบคทีเรียครับไม่ว่าจะเป็นโรคผุพองผิวหนังอักเสบสิวอักเสบครับเกิดจากการติดเชื้อราเช่นกลากเกลื่อนฮ่องกงฟู้ดนั่นเองครับหรือว่าการติดเชื้อไวรัสครับเช่นเริมงูสวัดหูดหรือว่าปรสิตไม่ว่าจะเป็นหิดหรือโลนครับนี่หรือว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุเกิดจากปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอาหารบางชนิดสารเคมีในเครื่องสำอางหรือว่ายาบางชนิดก็เกิดเป็นผื่นแพ้ลมพิษแล้วก็โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนี่ก็เป็นด้านเองครับสาเหตุที่อาจจะมีอีกก็คือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นทำงานผิดปกติและหันมาโจมตีเซลล์ผิวหนังของตัวเองครับ

ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินโรคด่างขาวนั่นเองอาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้ครับโรคผิวหนังบางชนิดนั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโรคผิวหนังเกล็ดปลาอย่างนี้นั่นเองครับรวมไปถึงปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมครับการสัมผัสทางแสงแดดครับถ้าเราไปสัมผัสกับแสงแดดจัดสารเคมีรุนแรงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าการเสียดสีเป็นเวลานานก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังได้ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระผิวไหม้หรือว่าแผลถลอกนั่นเองรวมไปถึงความผิดปกติของต่อมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันมากเกินไปจนเกิดเป็นสิวหรือว่าต่อมเหงื่อที่ทำงานผิดปกติได้นั่นเองครับและอีกอย่างนึงก็คือโรคมะเร็งผิวหนังครับก็อาจจะเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ผิวหนังซึ่งอาจเป็นชนิดที่ไม่รุนแรงหรือว่ารุนแรงและสามารถแพร่กระจายได้นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาต่อกันกับอาการทั่วไปของโรคผิวหนังนั้นมีอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอาการทั่วไปของเจ้าโรคผิวหนังนั้นมีอะไรกันบ้างครับอาการของโรคผิวหนังนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของโรคครับแต่โดยทั่วไปแล้วอาจสังเกตเห็นอาการต่อไปนี้เลยครับผื่นอาจจะเป็นลักษณะแบบตุ่มแดงตุ่มใสตุ่มหนองหรือว่าผื่นนูนอาการคันเป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคผิวหนังหลายชนิดครับอาการเจ็บปวดแสบร้อนโดยเฉพาะในกรณีที่มีการอักเสบหรือว่าตุ่มน้ำผิวหนังแห้งแตกลอกอาจมีอาการร่วมกับอาการคันก็เป็นได้การเปลี่ยนแปลงของสีผิวเช่นจุดด่างดำจุดขาวหรือว่ารอยแดงครับแผลผุพองหรือว่าตกสะเก็ดครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเล็บและเส้นผมนี่ก็เป็นจุดสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นเล็บเปราะแตกหรือว่าผมร่วงนั่นเองครับนี่ก็เป็นลักษณะอาการทั่วไปของเจ้าโรคผิวหนังนั่นเองครับแล้วถามครับว่าใครบ้างครับที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังครับซึ่งโรคผิวหนังเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดเชื้อชาติอะไรแต่ก็มีบางกลุ่มครับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมสภาพแวดล้อมพฤติกรรมและก็ภาวะสุขภาพอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประวัติแพ้หรือว่ามีภาวะภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นหอบหืดภูมิแพ้โพรงจมูกหรือว่ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังครับก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผื่นแพ้ผิวหนังที่ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองหรือว่าจะเป็นทารกและเด็กเล็กครับผิวหนังของเด็กเล็กบอบบางระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ทำให้ไวต่อการระคายเคืองการติดเชื้อและก็มักพบโรคผิวหนังบางชนิดได้บ่อยครับไม่ว่าจะเป็นผื่นละอ้อมผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าผดร้อนการติดเชื้อราที่ผิวหนังนั่นเองเมื่อกี้เป็นทารกและเด็กใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็เช่นกันครับผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเช่นผิวแห้งง่ายขึ้นครับผิวบางสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงทำให้เสี่ยงต่อผิวแห้งคันผิวหนังอักเสบแผลกดทับและก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งผิวหนังด้วยครับผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสิ่งที่ระคายเคืองครับซึ่งอาชีพนี้ต้องสัมผัสกับสารเคมีบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยช่างทำความสะอาดบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมครับอาจเสี่ยงต่อผื่นแพ้สัมผัสและก็ผื่นระคายเคืองด้านเองครับไปจนถึงผู้ที่ต้องสัมผัสแสงแดดจัดๆเป็นเวลานานๆครับการทำงานกลางแจ้งหรือว่าการทำกิจกรรมกลางแดดจัดโดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อผิวไหม้แดดฝ้ากระแดดและก็โรคมะเร็งผิวหนังครับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงส่งผลให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ไม่ดีครับติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่ายนั่นเองครับผู้ที่ดูแลสุขอนามัยไม่ดีครับการไม่รักษาความสะอาดของร่างกายผิวหนังหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจนำไปสู่การติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อรากลากเกลื่อนหรือว่าโรคหิดครับผู้ที่ใช้ยาบางชนิดยาบางประเภทก็อาจจะมีผลข้างเคียงครับผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคบางอย่างสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อผิวหนังได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคต่อมไทรอยด์นั่นเองผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนครับรอยพับของผิวหนังที่เกิดจากความอ้วนครับอาจเกิดการเสียสีเหงื่อออกมากอับชื้นทำให้เสี่ยงต่อเชื้อราและก็การติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
6: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
7: นางนฤมลแก้วมุกากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 พื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
8: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา7นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกานะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะสำหรับวันอาทิตย์ค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้และช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแล้วนะคะเต็มรูปแบบแล้วแหละนะซึ่งหลายพื้นที่ค่ะก็เขียวชอุ่มนะคะอากาศสดชื่นเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะสายธรรมชาติและสายกินค่ะวันนี้รายการอาสาพาเที่ยวของเรานะคะจึงจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์วิถีชีวิตและของอร่อยขึ้นชื่อระดับประเทศนะคะอย่างทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลนั่นเองค่ะที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลพอดีเลยนะคะนอกจากจะได้ชิมทุเรียนคุณภาพดีจากสวนแล้วคุณผู้ฟังค่ะยังสามารถเดินทางเที่ยวชมบรรยากาศชุมชนลับแลเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมถึงการเลือกซื้อของฝากค่ะผลไม้ตามฤดูกาลกลับบ้านกันได้อีกด้วยนะคะส่วนในด้านของข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอื่นๆในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดค่ะเขาก็เริ่มจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวรับฤดูฝนทางเทศกาลผลไม้งานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่เหมาะค่ะกับการเดินทางแบบ slow life สัมผัสธรรมชาติและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและเดี๋ยวช่วงหน้าต้อมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันต่อที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งก็จะเป็นเทปสัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลแต่ตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว

0: ับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาสาพาเที่ยวคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปกันที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่คึกคักของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลไม้ที่อำเภอลับแลค่ะโดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแลและลินลับแลค่ะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมถึงต่างชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสัมภาษณ์จากคุณพวงพันธ์ขันปิงปุ๊ดปลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมๆกันค่ะซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผ่านรายการหมุนตามวันนะคะและก็จะมาพูดคุยถึงบรรยากาศการเปิดฤดูการท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลในปีนี้กันค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
2: ครับ
1: คืออุตรดิตถ์เนี่ยเขามีหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อเหมือนกันนะทุเรียนหลงหลินลับแลนะเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลกันแล้วค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณพวงพันธ์ขันปิงปุ๊ดนะคะปลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะ
2: ค
1: ตอนนี้ท่านปลัดคนสวยอยู่กับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับปีนี้บรรยากาศของฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลเป็นยังไงบ้างครับคือคักแค่ไหนครับ
3: บรรยากาศการเปิดฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถือว่าคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียนลับแลเดินทางเข้ามาตำบลแม่ปูนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดทุเรียนหลงหลินลับแลที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาเลือกชิมและซื้อทุเรียนกลับบ้านแต่บางคนอาจผิดหวังนะคะเนื่องจากทุเรียนลับแลปีนี้ออกช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยค่ะเนื่องจากประสบภัยแล้งแต่ก็ยังมีให้ทานนะคะ
1: ค่ะทำไมหลงหลินลับแลนะคะของอุตรดิตถ์เนี่ยกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อระดับตำนานคะท่านคะ
3: ค่ะก็ทุเรียนหลงหลินลับแลของเรานะคะถือเป็นทุเรียนสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีประวัติบ่งบอกถึงความอร่อยตั้งแต่ปี2520กันเลยนะคะจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดและก็ได้ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่20กันยายน2521นะคะถือว่าเป็นความอร่อยมาจนถึงปัจจุบันกว่า50ปีเลยนะคะทุเรียนจึงถือเป็นผลไม้ระดับตำนานของจังหวัดอุตรดิตถ์กันเลยค่ะ
2: ครับก็ได้ข่าวว่าทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยเป็นทุเรียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ด้วยนะครับตรงนี้อะไรครับคือเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุเรียนพันธุ์นี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ครับ
3: ค่ะทุเรียนหลงหลินลับแลของเรานะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ก็เนื่องจากว่ามีรสชาติหวานมันกลิ่นอ่อนเนื้อแห้งละเอียดไร้เสี้ยนมันเล็กรีบเล็กแล้วก็เปลือกบางซึ่งเกิดจากสภาพดินบนภูเขาสูงแล้วก็สภาพขนาดเฉพาะตัวของอำเภอลับแลที่เรียกว่าดินภูเขาไฟส่งผลให้ทุเรียนหลงหลินลับแลมีอัตลักษณ์เฉพาะที่ที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะพูดกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลงหลินลับแลมาพอสมควรคุณผู้ฟังบอกถ้าอยากกินอยากไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ทำกันบ้างคะเนี่ย
3: ค่ะก็นอกจากที่จะได้กินทุเรียนแล้วนะคะกิจกรรมการท่องเที่ยวของเราก็มีทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการต้องมาลองชิมอาหารพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์ข้ามชาติเลยนะคะเช่นเมนูพื้นบ้านข้าวพันผักหมี่พันนะคะแล้วก
2: ็
3: มาย้อนไปประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะถ่ายรูปคู่กับซุ้มประตูเมืองลับแลแลนด์มาร์คสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของลับแลเราเลยค่ะเป็นเมืองห้ามพูดโกหกนะคะ
1: คุณโดนัทนี่ห้ามเข้านะคะ
2: ไม่ให้โดนัทพูดจริงตลอด
1: ท่านค่ะเห็นบอกมีเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมไปกินทุเรียนกันสดๆเลยด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเราก็จะมีการเปิดสวนให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะก็ช่วยกระจายรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้สวนที่เปิดก็จะมีสวนป้าเรียนสวนใจใหญ่หลงสวน
2: ร
3: ับแลนด์ค่ะที่เปิดวันนี้นะคะ
2: ก็ถือว่ามีหลากหลายสวนนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าจะมีงานเทศกาลทุเรียนประจำปี2569ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่ไหนบ้างครับแล้วก็จัดเมื่อไหร่ครับท่าน
3: ทางงานเทศกาลทุเรียนลับแลของเราก็จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง12กรกฎาคม หน้าตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงโอทอปเทศบาลตำบลหัวดงของเราเลยค่ะ
2: ครับ
1: เดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นยังมีเวลาใครจะแผนไปท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ได้เลยนะคะท่านคะสภาพอากาศในปีนี้ต้องถามหน่อยค่ะว่าส่งผลต่อผลผลิตผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ต้องบอกว่าสภาพอากาศช่วงนี้นะคะก็จะเป็นทั้งอากาศร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าก็ส่งผลดีกับทุเรียนนะคะที่ทำให้ทุเรียนติดผลดกเป็นเกือบทุกสวนเลยค่ะช่วงนี้ค่ะแต่ว่าทำให้สวนเนี่ยออกผลผลิตช้านิดนึงนะคะปกติพฤษภาเนี่ยจะออกเยอะแต่ปีนี้ก็จะเริ่มออกตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
2: ครับก็ถือว่าก็ช้าหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้ทานกันแน่นะครับแล้วในส่วนของช่องทางในการจำหน่ายล่ะครับอยากจะรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็เรียกว่าขายทางออนไลน์เยอะ
1: คือคนกรุงเนี่ยจะมีโอกาสได้กินไหมคะคืออยากสั่งออนไลน์ค่ะท่าน
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้
3: ช่วงนี้ก็มีการจำหน่ายออนไลน์กันอยู่หลายๆคนเลยนะคะก็จะมีการไลฟ์สดค่ะในจากชาวสวนบ้างแล้วก็จากพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการไลฟ์สดนะคะ
2: ครับ
3: แต่ในการไลฟ์สดก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยเราไม่ได้ชิมเราไม่ได้จับต้องนะคะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้มาที่ถิ่นกำเนิดบ้านเราเลยนะคะตำบลแม่ปูนอำเภอระแวกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะจะได้ฟิลของการทานทุเรียนมากกว่า
2: ครับแต่บอกว่าเทศบาลตำบลหัวดงนะที่รับแลเนี่ยคือบก.ของเราคุณติติมาอินกรัมเนี่ย
1: ค่ะ
2: และพรีเซนต์นะเป็นพรีเซนเตอร์เลย
1: คุณติติมาบอกอยู่ตรงข้ามบ้านเลย
2: เออนะครับตรงนี้มีนอกจากในส่วนของทุเรียนตรงนี้แล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่ท่านอยากจะแนะนำไหมครับ
3: สถานที่ท่องเที่ยวนะคะจุดเช็คอินแรกเลยก็อยากจะให้มาที่ซุ้มประตูเมืองรับแลนะคะพิพิธภัณฑ์เมืองรับแลที่มีเรือนรับแลจำลองเป็นเรือนที่ทุกท่านจะต้องมาถ่ายภาพนะคะมาเก็บบรรยากาศเขตห้ามพูดโกหกด้วยค่ะแล้วก็มาเที่ยวชิมอาหารพื้นเมืองรับแลนะคะข้าวพันผักหมี่พันแล้วก็อย่าลืมมาที่ชอบชิมข้าวพันผักหมี่พันทุเรียนอะไรที่ตลาดกลางผลไม้โอท็อปของเรามีครบจบอยู่ที่เดียวเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าไปก็คือได้ไปครบจบนะชิมช็อปนะคะ
2: ใช่
1: นอกจากทุเรียนแล้วค่ะท่านอยากแนะนำอะไรกับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าไปอุตรดิตถ์แล้วเนี่ยห้ามพลาดแล้วก็ต้องลองให้ได้เลยค่ะ
3: จริงๆแล้วของรับแลนะคะก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างนะคะแต่ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือท่านก็จะต้องมากินทุเรียนก่อนนะคะกินทุเรียนหลงดินรับแลเสร็จแล้วท่านก็จะต้องกินข้าวพันผักมีพันอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะถ้ามาเป็นทริปวันเดย์ค่ะก็มาเที่ยวตั้งแต่เส้นประตูเมืองมาไหว้พระท่านศิลาอาร์ตนะคะแล้วก็เข้ามาอย่างเป็นทุเรียนที่สวนใจใหญ่นะคะหลงสวนนารับแลเพื่อรับแลบ้านถอยพามารับแลแล้วก็อย่าลืมมาที่น้ำตกแม่ปูนด้วยนะคะ
2: ครับโอ้โหหลากหลายพื้นที่นะ
1: อุ๊ยวันเดียวคงไม่น่าจะพอนะ
2: คุณติติมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างช่วยพาเพื่อนไปด้วยพาน้องๆพี่ๆไปด้วยนะไปเยี่ยมบ้านด้วยนะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากถึงเสน่ห์ของเมืองรับแลแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ครับให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่านอกจากในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวดงแล้วมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับ
3: เสน่ห์ของเมืองรับแลนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณคิดว่าอุตรดิตถ์เป็นแค่ทางผ่านนะคะก็ต้องลองเลี้ยวเข้ามาเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สักครั้งแล้วก็จะรู้ว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะชีวิตของคุณจะได้พบกับคนที่ไม่พูดโกหกมีทั้งรอยยิ้มต้อนรับที่อบอุ่นมาทานข้าวพันผักหมี่พันหมี่คุกว่าช่องเค็มและยังมีสวนผลไม้ลอยฟ้าบนภูเขาสูงด้วยนะคะที่เป็นถิ่นกำเนิดของทุเรียนหลงดินรับแลในตำนานเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวรับแลบ้านเรากันค่ะ
1: ค่ะฟังแล้วคุณผู้ฟังสนใจค่ะคือท่านแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าจะไปชิมทุเรียนหลงลินรับแลเนี่ยควรไปช่วงไหนดีที่สุดคะช่วงนี
3: ้ช่วงนี้ก็ต้องแนะนำว่าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะทุเรียนรับแลบ้านเราจะออกแต่เนื่องจากต้องบอกว่าในตลาดนะคะก็จะมีทุเรียนจากจังหวัดอื่นร่วมด้วยก็ต้องถามแม่ค้านะคะว่าเราต้องการทุเรียนหลงหลินรับแลของพื้นถิ่นรับแลแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพราะว่าการเลือกบริโภคก็อยู่ที่ ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะจริงๆแล้วเราแนะนำว่าให้เข้ามาที่ตลาดกลางผลไม้ที่สลานตำบลหัวดงเลยค่ะเราพร้อมที่จะบริการทั้งนักท่องเที่ยวถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถติดต่อผ่านทางเทศบาลตำบลหัวดงได้เลยค่ะ
1: ค่ะถ้าไปแล้วเนี่ยมีแคมเปญมีการลดราคาหรืออะไรให้กับนักท่องเที่ยวไหมคะราคงราคาอาจจะแบบว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ฟังจะได้ประกอบการตัดสินใจค่ะ
3: ค่ะในช่วงของถ้าเป็นช่วงของเทศกาลทุเรียนที่เราจะจัดในวันที่10, 11, 12นะคะก็จะมีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มีแคมเปญนะคะใช้จ่าย 1,000 ลด 100 บาทในส่วนทุเรียนจำนวน 20 ส่วนที่เข้าร่วมโครงการนะคะตั้งแต่เวลา1ถึง30มิถุนายนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางปตท.โดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ
2: ์ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีทีมงานค่ะท่านคะฝากถามถึงราคาทุเรียนหลงหลินหน่อยค่ะตอนนี้ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่กันเนี่ย
3: มีค่าราคาทุเรียนหลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ200-450 บาทค่ะส่วนหลินรับแลก็เฉลี่ยกิโลกรัมละ200-600 บาทค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าเป็นสินค้าพรีเมียมต้องเข้าใจว่าราคาที่มีการสูงนิดหน่อยเนี่ยคือเป็นสินค้า GI ที่เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่โดนขนานนามว่าเป็นทุเรียนเทวดาเลี้ยงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: เทวดาเลี้ยงเพราะว่าม
2: าจากอะไรครับเทวดาเลี้ยง
3: เขาสูงค่ะเพราะว่าพื้นที่ของเราอะค่ะจะส่วนใหญ่เป็นภูเขาอะค่ะชาวสวนก็จะทำสวนกันบนภูเขาเวลาที่ไม่มีน้ำเลี้ยงหรืออะไรเราก็จะต้องอาศัยเทวดาที่จะโปรยฝนลงมาให้อ่ะค่ะก็เลยเป็นเทวดาเลี้ยงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เทวดาเลี้ยงแล้วนะคะ
1: ตอนนี้ใครเลี้ยงคะ
3: ชาวสวนค่ะชาวสวนช่วยเทวดาดูแลนะคะเพราะว่าราคาสูงบริโภคอยู่ชาวสวนต้องช่วยเทวดาเลี้ยง
2: ครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงบนภูเขาแล้วหลังจากนี้ก็คือในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีการปลูกอยู่ถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะใช่ค่ะก็มีการขยายพันธุ์ลงมาปลูกในพื้นราบด้วยค่ะ
2: นะครับก็เป็นเรียกว่าฟังกันเต็มอิ่มนะสำหรับทุเรียนหลงหลินลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะไปลิ้มรสสำหรับทุเรียนพันนี้นะนะก็ใช้ได้
1: ไปได้เลยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่อำเภอลับแลนะคะ
2: ครับสำหรับนี้ขอบคุณท่านพวงพันธ์ขันปิงปุ๊ดนะครับปลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ให้สัมภาษณ์กับหมุนตามวันนะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สวั
1: สดีครับ
0: จบไปแล้วนะคะกับบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวชิมช็อปทุเรียนหลงหลินลับแลที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องบอกว่าทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลถือว่าเป็นของดีขึ้นชื่อของเมืองลับแลที่นักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอในทุกๆปีค่ะด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งกลิ่นที่ไม่แรงเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกำลังดีจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะที่สำคัญนะคะทุเรียนลับแลยังเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพและแหล่งผลิตเฉพาะถิ่นสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนและอัตลักษณ์ของชาวลับแลได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและสำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศสวนทุเรียนชิมทุเรียนสดๆจากต้นและเที่ยวชุมชนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ช่วงนี้ถือเป็นอีกช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเอาละค่ะนำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อทุเรียนมาฝากค่ะ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
6: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
7: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียนค่ะกับวิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้อร่อยได้เนื้อดีและคุ้มค่านั่นเองค่ะสำหรับวิธีการสังเกตทุเรียนแก่จันทร์พร้อมรับประทานนั้นนะคะสามารถดูได้จากหลายจุดค่ะเช่นหนามทุเรียนจะห่างนะคะและปลายหนามเริ่มมนเมื่อเคาะจะมีเสียงโปร่งไม่ทึบแน่นก้านผลยังสดและมีกลิ่นหอมอ่อนๆบริเวณภูจะเห็นรอยแยกเล็กน้อยนะคะอีกเรื่องสำคัญค่ะคือควรเลือกซื้อจากสวนหรือแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพดีไม่อ่อนไม่ถูกเร่งสุกจนเกินไปนอกจากนี้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคที่เลือกซื้อทุเรียนไม่ว่าคุณจะซื้อจากหน้าสวนตลาดหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ควรตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนรับสินค้านะคะและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ทุกครั้งค่ะหากว่าพบปัญหาได้รับสินค้าไม่ตรงปกเช่นทุเรียนอ่อนคุณภาพไม่ตรงตามที่ตกลงหรือถูกหลอกลวงในการซื้อขายสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสายด่วนสคบ1166รวมถึงสามารถแจ้งผ่านตำรวจไซเบอร์ในกรณีซื้อขายออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือถูกหลอกโอนเงินนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือหรือสวนที่มีการรับรองมาตรฐานและสินค้า GI ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ค่ะและสำหรับผู้ที่รับประทานทุเรียนควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะดื่มน้ำมากๆและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะและวันนี้มองดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวในวันนี้แล้วค่ะดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21 มิถุนายน 2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาล

0: LS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Ride ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
2: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 นถึง 16:30 นณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thebienrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน15

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควร

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนให้คุณผู้ฟังอยู่เสมอครับเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรหรือว่าจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามเพจสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook และพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทชุมพรครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกแฟนเพจของเราพร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะครับส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz ครับสวทชุมพรจะคอยเป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันในเรื่องคลิปเสียงครับนั่งรถโรงเรียนอย่างปลอดภัยเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเด็กติดอยู่ในรถครับเปิดเทอมใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเด็กนักเรียนรวมสร้างวินัยจราจรบนท้องถนนสูดดมแก๊สพิษรั่วในรถตู้ภัยเงียบที่อาจฆ่าชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวมาตรฐานโรงเรียนความปลอดภัยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลคลิปเสียงครับใบขับขี่ใหม่ทำได้กี่วิธีและทำอย่างไรจึงจะสอบผ่านหมวกกันน็อกใบเดียวอาจเปลี่ยนจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้กลายเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและนี่นะครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพัก

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงนั่งรถอย่างไรให้ปลอดภัยเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเด็กติดอยู่ในรถครับเชิญรับฟังครับ
1: ตอนนั่งรถโรงเรียน
2: ถึงแล้วจ้าทุกคนเตรียมลงจากรถได้เลยนะจ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8คนครบนะจ๊ะ
3: รอบคอบดีมากๆเลยสำนึกดีมาแล้ว
4: หายจ้ะยังไงดี
2: อาชุบอาชุบห่วงใยดีมาแล้ว
3: จ๋าจ้ะน้ำใจดี
2: อาจอยและฉันมารยาทดี
5: สวัสดีเพื่อนเพื่อนพวกเรา DLT Rangers รายงานตัว
3: จ๋าจ้ะเยี่ยมไปเลยก่อนลงจากรถโรงเรียนทุกครั้งเพื่อนเพื่อนต้องดูให้แน่ใจว่าเพื่อนข้างๆที่มาด้วยลงจากรถแล้วหรือยังถ้าเห็นเพื่อนข้างๆนั่งหลับต้องรีบปลุกให้เพื่อนตื่นด้วยนะแล้วถ้าหากเป็นตัวเพื่อนๆ เองที่เผลอหลับตอนรถถึงโรงเรียนแล้วแต่ดันไม่มีใครปลุกตื่นขึ้นมาอีกทีก็ติดอยู่ในรถคนเดียวเพื่อนๆจะทำยังไงแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยการใช้มือเปิดประตูรถหรือบีบแต่บีบแรงๆให้ดังบีบจนกว่าจะมีคนมาช่วยหรือถ้าหากมีโทรศัพท์เพื่อนๆก็สามารถกดโทรออกหาคุณพ่อคุณแม่ได้เลยอย่าลืมนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆติดอยู่ในรถคนเดียวไม่ว่าจะเป็นรถที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งหรือรถโรงเรียนเพื่อนๆต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหัดใช้มือเปิดประตูรถต้องบีบแตรให้มีเสียงดังหรือถ้ามีโทรศัพท์มือถือให้กดโทรออกหาคุณพ่อคุณแม่ทันทีไม่ว่าจะไปไหนใกล้หรือไกลไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรหรือมีเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่เพื่อนๆจะปลอดภัยเสมอ
6: จำให้ได้กับป้ายจราจรทาดาเพื่อนๆบอกได้ไหมว่านี่คือป้ายอะไรเห็นป้ายนี้เมื่อไรให้เพื่อนๆรู้ได้เลยว่าข้างหน้ากำลังเข้าสู่เขตชุมชนหน้าโรงเรียนและให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นเพราะจะมีเด็กๆข้ามถนนจำให้ได้กับป้ายจราจร
5: ไปก่อนนะเพื่อน
6: ๆสำนึกดี
4: วินัยดี
2: ห่วงใยดี
3: น้ำใจดี
2: มารยาทดี
5: พวกเรา DLT Rangers รู้จักพวกเราทั้ง5เพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องนั่งรถโรงเรียนอย่างปลอดภัยเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเด็กติดอยู่ในรถครับต่อมาครับเปิดเทอมใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเด็กนักเรียนรวมสร้างวินัยจราจรบนท้องถนนครับการเปิดภาคเรียนใหม่ของทุกปีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การจราจรบนท้องถนนกลับมาคึกคักเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนสถานศึกษาและเส้นทางที่นักเรียนใช้เดินทางเป็นประจำซึ่งจะมีทั้งผู้ปกครองรถรับส่งนักเรียนรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้าใช้เส้นทางร่วมกันเป็นจำนวนมากครับส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นหากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดความระมัดระวังหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดดังนั้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและการขับขี่อย่างมีวินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรร่วมมือกันครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยในทุกวันในช่วงเปิดภาคเรียนผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะเมื่อขับผ่านเขตชุมชนหน้าโรงเรียนทางม้าลายหรือว่าจุดรับส่งนักเรียนควรลดความเร็วสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรรวมถึงเตรียมความพร้อมหยุดรถเมื่อมีเด็กและผู้ปกครองกำลังข้ามถนนครับเนื่องจากเด็กอาจตัดสินใจหรือคาดการสถานการณ์บนท้องถนนได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่บางครั้งอาจวิ่งข้ามถนนกระทันหันหรือเดินทางออกจากจุดอับสายตาโดยไม่ทันสังเกตรถที่กำลังสัญจรนะครับผู้ขับขี่จึงต้องใช้ความอดทนมีน้ำใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ครับผู้ปกครองยังมีบทบาทสำคัญนะครับในการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้แก่บุตรหลานควรสอนให้เด็กรู้จักการข้ามถนนในจุดที่กำหนดรอให้รถหยุดก่อนจึงข้ามไม่วิ่งเล่นบนถนนและปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดครับหากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เด็กทุกคนควรสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและรัดสายคางให้กระชับทุกครั้งแม้จะเดินทางในระยะสั้นๆก็ตามครับเพราะหมวกนิรภัยสามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ปกครองที่ใช้รถยนต์รับส่งบุตรหลานควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งนะครับและจัดให้เด็กนั่งในตำแหน่งที่เหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะเด็กเล็กควรใช้คาร์ซีทหรืออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการเบรกกระทันหันหรือการชนที่อาจจะเกิดขึ้นได้การจอดรถรับส่งนักเรียนควรจอดในพื้นที่ที่กำหนดไม่จอดกีดขวางการจราจรไม่จอดซ้อนคันและไม่จอดในจุดอับสายตาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนครับในขณะเดียวกันครับโรงเรียนและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้โดยการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนจัดพื้นที่รับส่งนักเรียนให้เป็นระเบียบและส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องครับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจราจรตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมในระยะยาวอีกประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถครับไม่ว่าจะเป็นการโทรการส่งข้อความหรือว่าดูข้อมูลบนหน้าจอล้วนเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนที่มีเด็กนักเรียนใช้ถนนจำนวนมากครับผู้ขับขี่ควรมีสมาธิกับการขับรถตลอดเวลางดกิจกรรมที่รบกวนการมองเห็นและการตัดสินใจรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ด้วยการเคารพกฎจราจรครับมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นอยู่เสมอเพราะทุกการชะลอความเร็วทุกการหยุดให้ทางและการปฏิบัติตามกฎจราจรอาจหมายถึงการปกป้องชีวิตของเด็กคนหนึ่งและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนครับการเปิดเทอมจึงไม่ใช่แค่เพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนควรร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนเดินทางถึงโรงเรียนและกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวันอันจะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับทั้งในเรื่องของนั่งรถโรงเรียนอย่างปลอดภัยเอาตัวรอดอย่างไรเมื่อเด็กติดอยู่ในรถและ

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้เราเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในเรื่องของการสูดดมแก๊สพิษรั่วในรถตู้ภัยเงียบที่อาจฆ่าชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวครับการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารถือเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมของประชาชนครับเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงแต่ในขณะเดียวกันครับผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยอาจไม่เคยตระหนักว่าภายในห้องโดยสารที่ปิดทึบและเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาอาจมีความเสี่ยงจากการรั่วไหลของก๊าซหรือสารพิษบางชนิดครับซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงและในบางกรณีครับอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ที่ผ่านมาเคยมีรายงานเหตุการณ์ผู้โดยสารรถตู้หลายรายเกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่สะดวกหน้ามืดหรือว่าหมดสติในขณะโดยสารรถนะครับโดยสาเหตุหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญเลยก็คือการได้รับก๊าซพิษหรือว่าก๊าซรั่วสะสมภายในห้องโดยสารครับไม่ว่าจะเกิดจากระบบเชื้อเพลิงระบบไอเสียหรือว่าความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถครับซึ่งเมื่อก๊าซดังกล่าวรั่วเข้าสู่พื้นที่ปิดผู้โดยสารอาจสูดดมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากก๊าซบางชนิดไม่มีสีไม่มีกลิ่นทำให้ยากต่อการสังเกตและป้องกันตนเองได้ทันเวลาครับก๊าซที่มักถูกกล่าวถึงในกรณีลักษณะนี้นะครับคือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ก๊าซชนิดนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในทันทีครับจึงถูกเรียกว่าฆาตกรเงียบเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปแย่งจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้เลือดไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอครับส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเวียนศีรษะคลื่นไส้และหากได้รับในปริมาณที่มากอาจหมดสติหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับสิ่งที่น่ากลัวคืออาการเริ่มต้นของการได้รับก๊าซพิษมักคล้ายกับอาการเมารถหรือว่าอาการอ่อนเพลียทั่วไปนะครับทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากไม่ทันสังเกตความผิดปกติบางคนอาจเข้าใจว่าตนเองพักผ่อนไม่เพียงพอหรือรู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อยจึงยังคงนั่งอยู่ภายในรถต่อไปส่งผลให้ได้รับสารพิษสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนเกิดอาการรุนแรงในเวลาต่อมาโดยเฉพาะในกรณีที่รถมีการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาและไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพอครับผู้โดยสารจึงควรสังเกตสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ถึงการรั่วไหลของก๊าซหรือว่าสารพิษภายในตัวรถเช่นได้กลิ่นผิดปกติมีกลิ่นคล้ายสารเคมีกลิ่นน้ำมันกลิ่นไหม้หรือว่ากลิ่นฉุนที่ไม่เคยพบมาก่อนรวมถึงมีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้แสบตาหายใจติดขัดง่วงซึมผิดปกติหรือว่าผู้โดยสารหลายคนเริ่มมีอาการคล้ายกันครับหากพบสถานการณ์ดังกล่าวควรรีบแจ้งคนขับให้หยุดรถในจุดที่ปลอดภัยเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและออกจากตัวรถโดยเร็วที่สุดครับสำหรับผู้ขับรถและผู้ประกอบการรถโดยสารการป้องกันถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดควรหมั่นตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะระบบเชื้อเพลิงระบบไอเสียระบบปรับอากาศและจุดเชื่อมต่อต่างๆที่อาจเกิดการรั่วซึมได้ครับรวมถึงตรวจสอบกลิ่นหรือความผิดปกติภายในรถก่อนนำรถออก

ให้บริการทุกครั้งหากพบความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยควรนำรถเข้ารับการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีนะครับและไม่ควรฝืนใช้งานต่อเด็ดขาดเพราะอาจนำไปสู่อันตรายร้ายแรงต่อชีวิตผู้โดยสารได้นอกจากนี้ครับการดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานยังช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นตามมาครับเช่นระบบไฟฟ้าลัดวงจรการรั่วไหลของเชื้อเพลิงหรือเหตุเพลิงไหม้จากความบกพร่องของระบบภายในรถครับการตรวจเช็คสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนบนท้องถนนด้วยครับความปลอดภัยในการเดินทางไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขับรถเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับแต่เป็นความร่วมมือของทุกคนผู้โดยสารควรใส่ใจต่อความผิดปกติรอบตัวกล้าสอบถามหรือแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยขณะที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์จากก๊าซพิษรั่วไหลอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวและผลกระทบที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่จะประเมินค่าได้นะครับการรู้เท่าทันอันตรายจากก๊าซพิษรั่วในรถตู้จึงเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกสำคัญที่ประชาชนควรมีครับเพื่อให้สามารถสังเกตอาการผิดปกติการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องและช่วยลดความเสี่ยงจากภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเพราะเพียงแค่สังเกตให้มากขึ้นและไม่ละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆก็อาจจะช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้เลยนะครับต่อมาครับมาตรฐานรถโรงเรียนความปลอดภัยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กและเยาวชนถือเป็นกิจกรรมประจำวันสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงโดยเฉพาะนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนหรือว่ารถโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองต่างคาดหวังให้บุตรหลานจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทางครับดังนั้นการกำหนดมาตรฐานรถโรงเรียนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนทั่วประเทศครับกรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยกำหนดให้รถที่นำมาใช้รับส่งนักเรียนต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านสภาพตัวรถอุปกรณ์ความปลอดภัยและคุณสมบัติของผู้ขับขี่เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการนักเรียนได้อย่างปลอดภัยสูงสุดหนึ่งในมาตรฐานสำคัญเลยนะครับคือรถโรงเรียนต้องมีสัญลักษณ์หรือป้ายแสดงว่าเป็นรถโรงเรียนอย่างชัดเจนครับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของรถเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นสามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกลนอกจากนี้ยังต้องติดตั้งไฟสัญญาณสีเหลืองกระพริบเพื่อเพิ่มการมองเห็นและช่วยเตือนผู้ขับขี่รอบข้างให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อรถจอดหรือรับส่งนักเรียนครับด้านสภาพตัวรถนะครับรถโรงเรียนทุกคันต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานอยู่เสมอระบบเบรกระบบบังคับเลี้ยวยางรถยนต์ระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ต่างๆต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำหรับ2แถวที่ใช้รับส่งนักเรียนจะต้องมีเครื่องกั้นป้องกันการพลัดตกจากตัวรถครับส่วนรถตู้ปรับอากาศต้องจัดวางที่นั่งอย่างเหมาะสมไม่ดัดแปลงสภาพรถหรือเพิ่มจำนวนที่นั่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสูญเสียรุนแรงหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นครับนอกจากนี้รถโรงเรียนยังต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำรถเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินรวมถึงทางออกฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุจำเป็นอุปกรณ์เหล่านี้อาจดูเหมือนไม่ได้ใช้งานบ่อยครั้งแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดของผู้โดยสารได้อย่างมากเลยนะครับในส่วนของผู้ขับรถกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามประเภทที่กฎหมายกำหนดและมีประสบการณ์ในการขับขี่เพียงพอเนื่องจากการขับรถรับส่งนักเรียนเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูงผู้ขับขี่ต้องมีวินัยจราจรไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญตลอดการเดินทางครับอีกหนึ่งมาตรการสำคัญคือการมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถโดยทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยช่วยตรวจสอบการขึ้นลงของนักเรียนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเด็กตกค้างอยู่ภายในรถหลังเสร็จสิ้นภารกิจรับส่งนักเรียนครับปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับและนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นการมีผู้ดูแลประจำรถจึงเป็นมาตรการสำคัญครับที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับความปลอดภัยของนักเรียนไม่ได้
ขึ้นอยู่กับรถโรงเรียนหรือว่าผู้ขับรถเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนผู้ปกครองควรเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องสังเกตสภาพรถและมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้นขณะที่โรงเรียนควรติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้ครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของรถโรงเรียนเมื่อพบรถรับส่งนักเรียนจอดรับหรือว่าส่งเด็กควรชะลอความเร็วเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะเด็กนักเรียนอาจข้ามถนนหรือเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันการมีน้ำใจและความระมัดระวังของผู้ขับขี่ทุกคนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการเดินทางที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับมาตรฐานรถโรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศการดูแลให้รถโรงเรียนมีมาตรฐานผู้ขับขี่มีคุณภาพและทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยให้เด็กและนักเรียนสามารถเดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับและนี่นะครับคือเรื่องราวสาระดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับในเรื่องของสูตรดมแก๊สพิษรั่วในรถตู้ภัยเงียบที่อาจฆ่าชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวและมาตรฐานรถโรงเรียนความปลอดภัยที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุ๊กดิ๊กอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่4นะครับในช่วงนี้เราได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันครับในเรื่องใบขับขี่ใหม่ทำได้กี่วิธีและทำอย่างไรจึงจะสอบผ่านเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยววันนี้ข้าจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าการทำใบขับขี่เขามีขั้นตอนยังไงบ้างนี่คือน้องมีนครับเป็นคนที่จะมาทำใบขับขี่ในวันนี้ไปลุยกันเลย
2: อันดับแรกเลยนะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับต่อมาก็คือเราต้องมีใบรับรองแพทย์
1: แล้วเดี๋ยววันนี้น้องมีนจะไปทำที่ไหนคะ
3: ที่กรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: นั่นหมายความว่าน้องมีนเนี่ยต้องจองคิวออนไลน์ผ่านทางแอป DLT Smart Queue มาแล้วถูกต้องใช่ไหม
3: ถูกต้องค่ะน้องมีนจองล่วงหน้ามาเรียบร้อยค่ะ
1: น้องมีนรู้ไหมครับว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะมาอบรมแล้วก็สอบที่กรมการขนส่งทางบกหรือเราจะไปอบรมแล้วก็เรียนที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดไปที่โรงเรียนสอนขับรถเนี่ยเราก็จะได้ฝึกหัดขับรถด้วย
3: พอดีว่าน้องมีนเนี่ยให้คุณพ่อช่วยสอนขับรถแล้วก็ลองฝึกจนคล่องพอสมควรแล้วล่ะค่ะอีกอย่างหนูลองเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกแล้วตอนนี้น้องมีนก็มั่นใจมากๆเลยว่าน้องมีนจะต้องสอบผ่านแน่นอนค่ะ okay. แล้วเมื่อสักครู่ที่พี่แคมบอกว่าเราสามารถไปอบรมแล้วก็สอบในโรงเรียนสอนขับรถได้เนี่ย แล้วถ้าเราไปทำที่นั่นพอจบแล้วเราได้ใบขับขี่เลยไหมคะ
1: โรงเรียนเนี่ยเขาจะสอนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถสอบที่โรงเรียนสอนขับรถได้เลยแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราสอบผ่านเนี่ยโรงเรียนสอนขับรถเขาก็จะมีใบรับรองให้กับเราหลังจากนั้นน้องมีนก็สามารถเอาใบรับรองเนี่ยไปขอรับใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศได้เลยหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับด้านในเนี่ยเขาบอกว่าทดสอบสมรรถภาพ
4: ท่าทดสอบของเรานะครับจะมีอยู่4ท่าท่าที่1เลยจะเป็นการทดสอบสายตาการมองเห็นสีจุดที่2นะครับจะเป็นสายตาทางลึกจุดที่3นะครับจะเป็นการเหยียบเหล็กจุดที่4จะเป็นการมองสายตาทางกว้าง
1: ฟังดูมันก็ดูยากเหมือนกันนะครับ
4: จริงๆแล้วไม่ยากถ้าเราสายตาปกติร่างกายเราปกตินะครับไม่ยากเลยครับทุกคนสอบผ่านได้หมดครับ
1: หลังจากที่เราผ่านบททดสอบร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าอบรม5ชั่วโมง
4: หลักสูตรของเราจะมี4หัวข้อในการอบรม
1: ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องมีเลย
4: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้เห็นน้องมีนบอกแทนว่าเขาได้เข้าไปลองทำบททดสอบมาก่อนแล้วครับ
4: ใช่ครับเพราะเรามีคู่มืออบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์อ่านคู่กับคู่มือคาดการณ์อุบัติเหตุและแบบทดสอบเสมือนจริงให้ทดลองทำก่อนข้อสอบทุกข้อนะครับมีอยู่ในคู่มือทั้งหมดเลยครับท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ขับขี่ปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกได้เลยนะครับ
1: หลังจากผ่านการอบรมมากว่า5ชั่วโมงนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสอบข้อเขียนครับซึ่งเราจะสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกณฑ์การตัดสินครับก็คือต้องได้คะแนนเกินกว่า 90% หรือเข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือมีข้อสอบ50ข้อครับต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า45ข้อแบบนี้ถือว่าน้องมีเนี่ยสอบผ่านการทดสอบนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะนัดให้มาสอบปฏิบัติในวันถัดไปครับหรือเป็นวันตามที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดให้มาสอบในครั้งถัดไป
3: แต่ว่าน้องมีมีเรื่องสงสัยอีกอย่างนึงค่ะถ้าวันนี้น้องมีสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีน้องมีทำยังไงได้บ้างคะ
1: ถ้าเกิดสอบภาคทฤษฎีรอบแรกไม่ผ่านเนี่ยคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนัดมาสอบในครั้งถัดไปเรียกว่าสอบจนผ่านนั่นแหละแล้วครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสอบปฏิบัตินะครับเขาต้องทำอะไรกันบ้างฮะ
4: ในการสอบท่าปฏิบัตินะครับเราจะมี3ท่าในการทดสอบนะครับท่าที่1จะเป็นท่าเดินหน้าถอยหลังในทางตรงท่าที่2จะเป็นการเดินหน้าแล้วจอดรถเทียบทางเท้าในทางตรงท่าที่3ขับรถถอยหลังเข้าช่องจอดแล้วก็เดินรถออกจากช่องจอดด้านซ้ายนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดสอบไม่ผ่านล่ะครับ
4: เดี๋ยวเราจะนัดมาทดสอบใหม่นะครับเพื่อแก้ตัวในท่าที่ท่านตกเท่านั้น
1: นี่ได้ใบขับขี่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: เย้จะบอกว่าใบขับขี่ที่น้องมีนได้มานะครับเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวครับมีอายุ2ปีนั่นหมายความว่าจะมีข้อจำกัดและข้อควรระมัดระวังที่มากกว่าคนที่ถือใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างคนที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวเนี่ยจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้ไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบก
0: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่ใหม่ทำได้กี่วิธีและทำอย่างไรจึงจะสอบผ่านครับต่อมาครับหมวกกันน็อกใบเดียวอาจเปลี่ยนจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้กลายเป็นบาด

0: ียงเล็กน้อยเท่านั้นครับอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าผู้ใช้รถประเภทอื่นเนื่องจากไม่มีโครงสร้างตัวถังช่วยป้องกันร่างกายเหมือนรถยนต์เมื่อเกิดการชนลื่นล้มหรือว่าเสียหลักผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมักได้รับแรงกระแทกโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณศีรษะครับซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกายดังนั้นหมวกกันน็อกครับจึงไม่ใช่เพียงอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนพบว่าการสวมหมวกกันน็อกสามารถช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่างมากเลยนะครับโดยช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและสมองรวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจึงย้ำอยู่เสมอนะครับว่าไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือว่าไกลขับรถในชุมชนหรือว่าบนทางหลวงการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งคือสิ่งที่จำเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เลือกเวลาและสถานที่เกิดขึ้นเสมอไปนะครับหลายคนยังมีความเชื่อว่าหากขับรถเพียงระยะสั้นๆหรือขับในซอยใกล้บ้านก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่หมวกกันน็อกแต่ในความเป็นจริงครับอุบัติเหตุจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นในระยะทางไม่ไกลจากบ้านครับเนื่องจากผู้ขับขี่มักลดความระมัดระวังเพราะคิดว่าคุ้นเคยกับเส้นทางเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดเช่นรถตัดหน้าสัตว์วิ่งข้ามถนนหรือว่าพื้นถนนลื่นการล้มเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงและนำไปสู่การบาดเจ็บถาวรหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับสิ่งสำคัญไม่แพ้การสวมหมวกกันน็อกเลยก็คือการเลือกใช้หมวกที่ได้มาตรฐานโดยควรเลือกหมวกที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกนะครับเพราะผ่านการทดสอบด้านความแข็งแรงและการดูดซับแรงกระแทกมาแล้วหมวกกันน็อกที่มีคุณภาพจะประกอบด้วยเปลือกนอกที่แข็งแรงชั้นโฟมรองรับแรงกระแทกและสายรัดคางที่สามารถยึดหมวกให้อยู่กับศีรษะได้อย่างมั่นคงเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับนอกจากนี้ครับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกกันน็อกให้ถูกวิธีโดยเลือกขนาดที่พอดีกับศีรษะไม่หลวมหรือว่าคับจนเกินไปและต้องรัดสายคางให้กระชับทุกครั้งก่อนออกเดินทางการสวมหมวกเพียงวางไว้บนศีรษะโดยไม่รัดสายคางจึงแทบไม่ต่างอะไรจากการไม่สวมหมวกเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมักมองข้ามเลยก็คืออายุการใช้งานของหมวกกันน็อกแม้ภายนอกนะครับจะยังดูสวยงามแต่ว่าโฟมภายในอาจจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาแล้วทำให้ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกลดลงผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เปลี่ยนหมวกกันน็อกทุก 3-5 ปีครับหรือว่าเปลี่ยนทันทีหากเคยผ่านการกระแทกอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุมาก่อนเพราะว่าวัสดุภายในอาจเสียหายจนไม่สามารถปกป้องศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับในการปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยโดยควรจะจัดหาหมวกกันน็อกที่เหมาะสมกับวัยและขนาดศีรษะของเด็กพร้อมสอนให้สวมใส่อย่างถูกต้องทุกครั้งแม้จะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆเพราะการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เกิดความเคยชินและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจไม่สามารถทำได้ทั้งหมดแต่ว่าเราสามารถลดความรุนแรงของการสูญเสียได้ด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆครับจากการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนขับขี่หรือว่าโดยสารรถจักรยานยนต์ครับเพราะอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตป้องกันความพิการและลดความสูญเสียของครอบครัวได้อย่างมหาศาลดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือว่าไกลขับช้าหรือว่าขับเร็วอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานและรัดสายคางให้กระชับทุกครั้งเพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอแต่ความสูญเสียสามารถลดลงได้ครับหากเราเริ่มต้นใส่ใจความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนออกเดินทางทุกครั้งและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้กับการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือว่าแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้านะครับทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ยศเจริญยศสายทองนายช่างไฟฟ้าที่ควบคุมเสียงนะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วทางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามไปเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
4: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอร์มาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
3: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนา ศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
8: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
12: นายมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและชาวสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
13: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
14: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
3: นายจติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือโอดอสกลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิรวรรณช่วยเท้าไร

0: งาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
2: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขต
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศ

0: ขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ราวร้อยละ30ถึงร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเย่มืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เกม 21-18 7-21 และ 21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เกม 21-19 และ 21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 15-21 21-14 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิตวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2ต่อ2ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเสกสรรนราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มเข้าอีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีทอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีณกินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร
3: ์ปุริภัทรสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
1: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
4: น้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
1: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้

0: ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรบสันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรบสันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลด้วยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพบ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแท็กติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14นาฬิกาชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hour ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส 1-3 กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่สองคำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่ม หมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลินมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง

0: ทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธ ถูกกดดันหรือถูกทำให้

0: รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต Pride Month จึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: อนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
1: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
2: ู้เท่าทันสื่อมีสติตรอยตรงไม่ตกไปเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัติชายินดีค่ะ
4: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึงเวลา 13:30 นแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
5: สายลมชอบแบ่งปันสายลมหนูน้อยน่ารักยิ้มเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูและชอบแบ่งปันเสมอทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนสายลมจะทักทายสวัสดีคุณครูและเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียน
6: สวัสดีตอนเช้าจ้าสายลม
7: สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้คุณแม่ทำแซนด์วิชมาให้หนูเยอะเลยให้หนูมาแบ่งกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
6: ดีเลยจ้าสายลมไว้ตอนพักกลางวันสายลมเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆนะจ๊ะแต่ห้ามเอามาแบ่งตอนเรียนนะ
7: ค่ะคุณครู
5: เมื่อถึงช่วงเวลาพักเบรกสายลมนำแซนด์วิชที่แม่ทำไว้ให้ออกมาแบ่งเพื่อน
7: เพื่อนๆวันนี้แม่เราทำแซนด์วิชมาให้เยอะเลยมากินด้วยกันนะ
8: เรากินด้วยสิเอามาแบ่งเราด้วย
7: อร่อยมากเลยสายลม
9: อร่อยมากเลยสายลมเราชอบแซนด์วิชของแม่เธอมากๆเลย
7: กินด้วยกินด้วย
5: สายลมยิ้มอย่างมีความสุข
7: แม่เราต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่พวกเธอชอบแซนด์วิชที่แม่เราทำเดี๋ยวเราจะให้แม่เราทำให้บ่อยๆนะขอบใจนะสายลมเธอเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะแบ่งไปขนมให้กับพวกเราตลอดเลย
10: ขอบคุณนะ
7: มีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะเสียงออดแล้วไปเรียนกัน
10: ไปเร็วไปแล้วไปเรียนกัน
6: วันนี้วิชาศิลปะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะจ๊ะเด็กๆเตรียมกล่องดินสอสีมาให้พร้อมได้เลยจ้า
7: ได้ค่ะ
10: ได้เลยครับ
5: บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความสดใสเด็กๆทุกคนต่างตั้งใจวาดภาพระบายสีกันอย่างสวยงาม
7: ฮึ เธอวาดรูปอะไรนะ
6: สวยจังเลย
7: ฮึ สวยมาก
5: แต่เอ๊ะทำไมสายลมทำหน้าเศร้าๆและไม่ยอมลงมือระบายสีสักทีล่ะ
7: คุณครูคะหนูลืมเอาดินสอสีมาค่ะ
6: เด็กๆจ้าสายลมลืมเอาดินสอสีมามีเพื่อนคนไหนพอจะแบ่งให้สายลมใช้ด้วยได้บ้างจ้า
8: หนูแบ่งให้สายลมได้ค่ะเพราะวันนี้สายลมแบ่งแซนด์วิชให้หนูกินค่ะ
6: ขอบใจมากเลยนะจ้าสายลม การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีหนูช่วยเหลือเพื่อนๆและแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เสมอเพื่อนๆของหนูก็มีน้ำใจแบ่งปันให้หนูเหมือนกันจ้ะ
7: เฮ้ยใช่ค่ะคุณครูถ้าเพื่อนๆไม่แบ่งดินสอสีให้หนูหนูคงแย่แน่ๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะ
6: การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเราแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันทุกๆคนต่างแบ่งปันกันมีน้ำใจให้กันและกันโลกก็สวยงามและน่าอยู่ขึ้นมากจ้ะ

0: เลิกเรียนแล้ว
1: เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆทุกคนต่างไปเล่นที่สนามเด็กเล่นรอคุณพ่อคุณแม่มารับ
0: นี่เรามาผัดกันเล่นได้ไหม
2: ได้เลยฉันยังเล่นไม่เสร็จรอก่อนนะ
0: เธอเล่นอันนี้เสร็จแล้วแลกกันเล่นกับเรานะเอาสิเอาสิมาเล่นกัน
1: ทุกคนต่างแบ่งปันของเล่นให้กันต่อคิวกันเล่นอย่างสนุกสนาน
0: สนุกจังเลยฟี
2: ฉันเล่นด้วยสิฉันเล่นด้วยฉันเล่นด้วย สนุกจังเลย
1: สายลมและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจแบ่งปันกันและกันทำให้กิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อทุกๆคนแบ่งปันกัน
3: Yesterday, they had teacher night 20

0: ความสนุกเป็นเหตุณค่ายศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ของชาวสวนไทนี่เด็กร่าเริงสดใสยิ้มเก่งเธอและเพื่อนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมในวันนี้จนทนไม่ไหวแล้ว
1: สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนที่เขาเลี้ยงไก่กันนะจ๊ะ
2: เย้ yeah! น่าสนุกจังเลย
3: น่าตื่นเต้นจัง
2: ตื่นเต้นมากเลย
1: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงเช้านี้ลุงพงษ์เจ้าของสวนจะพาเราไปดูวิธีการเลี้ยงแม่ไก่และลองเก็บไข่ไก่กันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะมาพักกลางวันรับประทานอาหารกันที่โรงครัวตรงนู้นนะคะเด็กๆ
2: โอเคค่ะค่ะ
4: ครับผม
1: รักษาเวลากันด้วยนะคะทุกคนต้องมาให้ตรงเวลานะทานอาหารให้เรียบร้อยเพราะตอนบ่ายเราต้องออกแรงกันหน่อยเพราะพวกเราจะไปช่วยลุงพงษ์สร้างเล้าไก่กันค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: รับทราบครับ
2: ครูตื่นเต้นจัง
0: โอ้โอ้ดูเหมือนเด็กๆจะตื่นเต้นกันใหญ่วิ่งตามลุงพงษ์เจ้าของสวนไปแบบไม่รอช้า
2: เฮ้ซันนี่เราตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะได้เห็นแม่ไก่ด้วยแม่ไก่จะมีสีอะไรบ้างนะสีเหลืองชมพูหรือว่าส้มกันนะ
5: เราก็ไม่รู้เหมือนกันตามคุณลุงไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
2: นั่นสิไปไปตามไปกัน
0: ไทนี่ซันนี่และเพื่อนๆสนุกกันมากได้เห็นแม่ไก่ตัวเป็นๆได้ลองให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ด้วยดูท่าทางแล้วคงติดใจซะแล้วล่ะ
1: เด็กๆจ้าหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วทุกคนไปล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวนะวันนี้ลุงพงจะเอาไข่ที่ทุกคนเก็บมาไปทำข้าวไข่เจียวให้ทานกันค่ะไปกันเร็ว
2: ซันนี่หยุดเก็บไข่ได้แล้วเราต้องไปกินข้าวกันแล้วนะ
5: เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะกำลังสนุกเลยเห็นไหมยังมีไข่อีกหลายฟองที่ยังไม่ได้เก็บเลย
2: แต่คุณครูเรียกแล้วนะ
5: ไทนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะตามไปนะ
2: ก็ได้ก็ได้รีบตามมานะ
4: โอเค
0: ซันนี่เก็บไข่ไก่อย่างเพลิดเพลินอยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไป
5: โอ้ยหิวจังเลยเอ๊ะเราต้องไปกินข้าวแล้วนี่นะ
2: ลืมไปเลย
0: ไม่รอช้าซันนี่รีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆที่โรงครัวเพื่อรับประทานอาหารแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะกำลังล้างจานทำความสะอาดกันอยู่นะ
5: ไทนี่ฉันมาแล้วข้าวอยู่ไหนเหรอฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
2: ทำไมเพิ่งมาล่ะซันนี่ข้าวหมดแล้วนะสิทุกคนกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะ
5: ทำยังไงดีล่ะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากๆด้วย
2: ไปบอกคุณครูดีไหมให้คุณครูทำอาหารให้ใหม
5: ่มันจะดีเหรอคุณครูต้องดุเราแน่เลยเพราะเราไม่รักษาเวลาโมจะเก็บไข่จนเพ้อเนาะ
2: แล้วจะทำยังไงล่ะ
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอดทนไว้เดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยท้องร้อง
0: ถึงเวลากิจกรรมช่วงบ่ายเด็กๆช่วยลุงพงขนไม้คนละท่อนสองท่อนเพื่อไปทำเล้ากันอย่างแข็งขันโอ้โอ้ดูเหมือนไทนี่จะกินข้าวมาเยอะมีพลังเหลือล้นยกไม้ตั้งสามท่อนแน
6: ่โอ้ยกไม้สามท่อนเลยเหรอลูกมันจะหนักไปไหมนะ
2: ฮึบสบายสบายหนูยกไหวค่ะลุงพง
0: ซันนี่อยากทำได้เหมือนเพื่อนบ้านเลยลองยกดูแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเลยยกไม้แทบไม่ขึ้น
5: โอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะฉันไม่มีแรงเลยหิวก็หิว
2: ซันนี่ไหวไหมเนี่ยหน้าตาดูไม่ดีเลยเธอโอเคหรือเปล่า
5: ฉันไม่มีแรงเลยอ่ะไทนี่แล้วฉันก็รู้สึกปวดท้องมากด้วย
2: ไม่ได้ล่ะอาการแบบนี้ต้องบอกคุณครูแล้วนะ
0: ไทนี่รีบวิ่งไปบอกคุณครูว่าซันนี่ไม่สบายและยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงคุณครูเลยรีบจัดแจงอาหารและยาให้ซันนี่ทานและบอกกับซันนี่ว่า
1: อาการแบบนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารแน่ๆเลยเพราะหนูกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยทำให้ปวดท้องแบบนี้คราวหน้าไม่ทำแบบนี้อีกนะคะซันนี่เราต้องรักษาเวลาเคารพกฎกติกาและต้องรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ
5: คุณครูครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับต่อไปผมจะไม่มัวเล่นแล้วก็จะทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่ปวดท้องทรมานแบบนี้อีกครับ
1: ดีมากจ้างั้นตอนนี้ซันนี่ทานข้าวกินยาก่อนจ้ะอาการดีขึ้นแล้วค่อยลงไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่อนะ
5: ขอบคุณครับคุณครู
2: หายเร็วๆนะซันนี่แล้วเรามาทำเล้าไก่กัน
5: ได้เลยไทนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะ

0: นานะและหนังสือเล่มโปรดนานะสาวน้อยผู้รักการอ่านหนังสือและชอบการเล่นคนเดียวทุกวันหยุดเธอมักจะอ่านหนังสือเล่มโปรดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อน
1: ๆนานะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดนานะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆเหรอจ๊ะ
2: ไม่ค่ะนะเปรมนานะขออ่านหนังสือและอยู่ที่บ้านนะคะ
1: ได้จ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของนาเหมือนกันนานะอยากให้เล่นเป็นเพื่อนหรือจะเอาอะไรก็บอกได้เลยนะ
2: ค่ะนะเปรม
0: ในขณะที่นานะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แขนไปโดนแก้วน้ำที่วางไว้บนโต๊ะน้ำหกเรี่ยราดไปหมดโดนหนังสือเล่มโปรดและโดนของเล่นของเธอด้วย
2: ว้ายตายแล้วหนังสือเล่มโปรดของฉันแล้วไปหมดเลยไม่นะ
1: เป็นอะไรไปจ้านานะเกิดอะไรขึ้นจ้าน
2: ี่นะคะหนูไม่ระวังค่ะทำน้ำหกใส่หนังสือกับของเล่นหนูค่ะนับแรงเปียกไปหมดเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนังสือของหนูจะพังไหม
1: เสียใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะช่วยแต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดโวยวายและมีสติก่อนนะนานะ
2: หนังสือของหนูจะกลับมาไหมคะ
1: นาว่านามีวิธีทำให้หนังสือกลับมาสวยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องใจเย็นๆก่อนนะลูกทุกอย่างที่เกิดมาแล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไข
0: บรรยากาศเริ่มคลี่คลายนานะเริ่มฟังสิ่งที่น้าเปรมบอก
1: นานะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนับ1ถึง10แล้วยิ้มลองทำดูนะว่าช่วยได
0: ้นานะหายใจเข้า
2: หายใจเข้า
0: หายใจออก
2: หายใจออก
0: นับ1ถึง10ช้าๆ
2: 1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
1: เป็นไงบ้างจ้านานะโอเคขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ทุกอย่างเริ่มกลับมาปกตินานะสามารถควบคุมตัวเองได
1: ้นานะรู้ไหมน้ำหกเราก็แค่เช็ดแล้วนำหนังสือไปตากแป๊บเดียวหนังสือก็แห้งแล้วเราต้องมีสติที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับอารมณ์ของเราต้องจัดการแก้ปัญหาอย่างมีสติถ้าเอาแต่โวยวายเสียงดังไม่มีสติก็ไม่มีอะไรช่วยให้ดีขึ้น
2: ค่ะนับเลม
1: นี่ไงเด็กน้อยน่ารักยิ้มเก่งของน้ากลับมาแล้วถ้าหนูเสียใจโมโหหรือโกรธลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เราได้สติรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรพอเราใจเย็นทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปจัดการอะไรต่อไปยังไงล่ะจ๊ะการโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
0: ระหว่างที่นานะรอหนังสือที่เอาไปตากให้แห้งก็เล่นของเล่นชิ้นอื่นรอแต่แล้วตัวต่อชิ้นโปรดก็เผลอหลุดมือทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหล่นกระจัดกระจายไปหมดเลยนานาเสียใจและกำลังจะร้องไห้โวยวายแต่จำสิ่งที่นาเปรมบอกได้ว่าให้ใจเย็นๆมีสตินานาหายใจเข้าหายใจออกอย่างใจเย็นและพูดกับตัวเองว่า
2: ของหล่นก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ต่อใหม่
0: นาเปรมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและดีใจมากๆที่นานะเริ่มเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได
1: ้นานะจ๊ะหนังสือแห้งแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: ค่ะนาเปรม
0: นานะดูหนังสือด้วยความตื่นเต้น
2: ว้าวหนังสือของหนูกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะนาเปรมขอบคุณนาเปรมที่ช่วยหนูนะคะไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลย
1: เห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้เราเสียใจโกรธทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนาดีใจนะที่นานาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น และมีสติมากขึ้นไม่โวยวายงอแงเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
0: ทุกครั้งที่นานาเจอปัญหาเขาหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติกับตัวเองเพราะเมื่อมีสติจะช่วยให้เขาเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆไปได้การโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
3: ก๊อกก๊อกพี่จูนขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13:00 น.ถึงเวลา13:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.thabienrath.com โทรศัพท์0776582646 สาขาลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

พราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

0: เสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชวิษาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
2: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีคุณวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้ายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดิเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดริเกสมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชา

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขค่ะ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรม

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
4: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
5: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
1: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
5: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
5: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้

0: ใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
2: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: นั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

Co Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม่บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท

0: นำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
3: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก

ร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

งานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582640สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงาน

าหลักรู้รักภาษาไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยเครือข่ายอป

0: สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะพี่เล็กวันนี้เราก็มาเจอเสียงกันอีกครั้งนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: อปมช.คุยข่าวนะคะของจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องที่จะแจ้งให้ท่านผู้ฟังนะคะทราบเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของทุเรียนค่ะพี่เล็กช่วงนี้จังหวัดชุมพรของเรานะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะเราก็จะเห็นทุเรียนนะคะทุเรียนซึ่งมีมูลค่าของจังหวัดชุมพรนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทางเขาเรียกว่าเกษตรจังหวัดก็ดีพาณิชย์จังหวัดก็ดีนะคะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการทำทุเรียนคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนะคะก็ต้องทราบว่าคุณภาพของทุเรียนมีอะไรบ้างนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเขาเรียกว่าจำหน่ายทุเรียนให้ได้ราคานะคะไม่ทราบว่าพี่เล็กกินทุเรียนไหมคะ
1: ทุกวันเลยค่ะ
0: ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วพอปรากฏว่าพอไปเจาะเลือดนะคะไขมันขึ้น
0: ใช่ค่ะทีนี้ผู้ที่ทำทุเรียนแล้วก็ตัดทุเรียนขายเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่สองแบบคือแบบแรกก็คือจะเป็นแบบที่เกษตรกรตัดขายเองกับอีกแบบนึงก็คือทางเขาเรียกทาง
1: ลงมาหมด
0: ใช่มาเหมามาคือเขาพามาหมดทีนี้ถ้าเกษตรกรตัดเองนะคะก็เกษตรกรบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบทีนี้อยากนำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีเกรดคำว่าเกรดในที่นี้ก็คือเขาจะดูภูดูสีเนื้อดูน้ำหนักดูรูปทรงนะคะเขาก็จะดูอย่างเช่นถ้าเป็นเกรด A นะคะซึ่งถ้าสมมุติเขามีการตรวจสอบสีของเนื้อแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของความหวานก็ต้องไม่น้อยกว่า28%
1: ค่ะเขาก็เป็นเกรด A เลย
0: เกรด A นะคะแต่ถ้าเราจะดูในเรื่องของน้ำหนักภูหรือว่าน้ำหนักของลูกทุเรียนเนี่ยก็ตั้งแต่50 ถึง 300 กรัมเลย
1: โอ้โหต้องดูว่าน้ำหนัก
0: ใช่อันนี้เฉพาะภูเดียวอันนี้เฉพาะภูเดียวนะคะหรือเกรด A มันจะมีอีกแบบนึงก็คือภูเฉพาะภูเดียวนะคะแค่1ภูเนี่ยก็คือตั้งแต่30 ถึง 70 กรัมอันนี้ก็ยังเป็นเกรด A อยู่นะคะทีนี้ในส่วนที่เกษตรกรตัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเกรด A เกรด B เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อแบบเหมารวม
1: เหมารวม
0: ใช่ค่ะทีนี้มันจะมีทุเรียนที่เขาเรียกว่าร่วงหล่นจากต้น
1: ทุเรียนไม่ขนาดไม่ได้ไซส
0: ์ใช่ๆเขาจะทางลงก็จะเป็นเขาจะเรียกอะไรอ่ะBK ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้จะไม่ค่อยได้คุณภาพใช
1: ่
0: ไม่ได้ค่อยคุณภาพเพราะว่า1เขาเรียกอะไร
1: ลูกเบี้ยวลูกไม่สวย
0: ไม่ใช่ค่ะพี่เล็กเนื้อเขาจะนิ่ม
1: เนื้อ
0: ใช่ค่ะเนื้อเขาจะนิ่มเพราะว่าทางลงเนี่ยเขาก็คือจะดูสีเนื้อฮะสีเนื้อว่านิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหวานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยมีผลหมดเลยกับเรื่องของราคาทุเรียนนะคะแล้วก็
1: นั่นคือเจ้าของสวนต้องทราบ
0: ใช่ทีนี้ตอนนี้บางแปลงเจ้าของสวนเนี่ยคือตัดหมดแล้วแต่บางแปลงที่ยังไม่ตัดเจอฝนค่ะพี่เล็ก
1: โอ้ยตอนนี้คือไส้ซึมเลย
0: ใช่ในภาษาชาวสวนก็บอกว่าทุเรียนไส้ซึมพอทุเรียนไส้ซึมก็ติดปัญหาเรื่องของการขายไม่ค่อยได้ราคา
1: ไม่อร่อย
0: ใช่อันนี้แหละค่ะ
1: สีไม่สวยนะคะแล้วก็แฉะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริโภคก็ดีผู้ขายก็ดีนะคะเราก็ไม่อยากให้เขาเรียกว่าเสียคุณภาพ
1: ช่วงนี้ช่วงฝนตก
0: ใช่ทีนี้เรามาถึงว่าผู้ที่จะมาเที่ยวจังหวัดชุมพรเพราะตอนนี้จังหวัดชุมพรได้เปิดฤดูกาลเขาเรียกว่าตัดทุเรียนขายแล้วค่ะพี่เล็กนะคะอันนี้ก็ในมีอยู่ตอนนี้มีเริ่มทยอยจัดกิจกรรมแล้วนะคะก็จะจัดที่ตลาดมรกตที่อำเภอหลังสวนนะคะพี่เล็กก็จะเป็นเปิดฤดูกาลทุเรียนภาคใต้นะคะซึ่งก็จะจัดในวันที่25 ถึง 6 กรกฎานะคะอันนี้ท่านผู้ ฟังที่อยู่ใกล้แล้วก็สนใจนะคะไปกินทุเรียนมากินทุเรียนชุมพรนะคะก็เชิญได้ช่วง
1: 25มิถุนา
0: ถึง6กรกฎาคม
1: นะคะ
0: ยังไม่หมดค่ะพี่เล็กนะคะต่อไปก็จะมีเรื่องของงานบวงสรวงนะคะและก็สมโภชศาลหลักเมืองอันนี้ก็จะมีทุเรียนมาจำหน่ายให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านที่ชอบบริโภคทุเรียนเหมือนกันนะคะก็จะจัดบริเวณศาลหลักเมืองของจังหวัดชุมพร
1: แล้
0: ว
1: ก็จะจัดใน
0: ใช่ค่ะก็จะจัดในวันที่29ถึง8กรกฎาคม69นะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็มาร่วมกิจกรรมได้นะคะยังไม่หมดค่ะพี่เล็กนะคะ2ช่วง2เดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงที่ชุมพรทุเรียนคึกคักมากออกมากเลยนะคะก็ตามมาด้วยที่งานมหกรรมวิชาการทุเรียนนะคะที่เกษตรโกนะคะอันนี้ก็เป็นงานวิชาการนะคะซึ่งเกษตรโกก็เป็นผู้จัดแล้วก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะคะช่วงที่ทุเรียนกำลังออกหลากหลายนะคะตอนนี้แล้วก็จะจัดในวันที่7ถึง18กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็ท่านผู้ฟังเชิญร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะยังไม่หมดค่ะพี่เล็กยาวไปจนถึงเดือนสิงหานะคะที่เขาเรียกว่าตลาดอวยชัยของเรานะคะงานมหกรรมผลไม้อวยชัยนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ไปเที่ยวบ้างอย่างพี่เล็กเคยไปเที่ยวไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีทุเรียนทั้งให้ชิมบางครั้งเนี่ยคือแค่เราเดินชิมก็น่าจะ
1: ก็อิ่มแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วก็ทุเรียนอร่อยนะคะถ้าใช่ค่ะก็เขาก็จะจัดขึ้นในวันที่22ถึงวันที่2สิงหานะคะที่ตลาดอวยชัยอันนี้ก็ที่อำเภอหลังสวนเหมือนกัน ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้จังหวัดชุมพรที่จะเริ่มเปิดขึ้นก็คือเรื่องของเปิดฤดูกาลทุเรียนภาคใต้
1: ใช่
0: อันนี้จัดใหญ่ค่ะพี่เล็กเพราะว่าจะมีทุเรียนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเป็นเหมือนมหกรรมอะค่ะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะมีให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีทั้งลงทุเรียนที่คอยเขาเรียกว่าเข้ามาจับตามองทุเรียนชุมพรเพราะว่าทราบว่าทุเรียนชุมพรอร่อยไม่แพ้จังหวัดอื่นนะคะพี่เล็กอันนี้เรื่องของทุเรียนค่ะพี่เล็กงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบช่วงต่อไปฟักฟังเพลงสัก2เพลงค่ะ
1: ค่ะนะคะ

0: ครือข่ายอปมช.จังหวัดชุมพรมีเกาะมากมาย
1: มีหาดทรายค่ะพี่เล็ก
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะ
2: เข้าสวนทุเรียนกันแล้ว
1: จ้ะ
2: ตอนนี้เรากลับมา
1: สวนอะไรดีคะ
2: ตอนนี้เรากลับมาสวนยางกันนะคะ
1: สวนยางเป็นยังไงบ้างคะ
2: ของสวนอสมเล็กนี่ทุเรียนไม่ได้ปลูกนะคะมีแต่สวนยางท
1: ี
2: นี้ปรากฏว่าคนที่เขาชำนาญคืออสมเล็กนี่จะไม่เป็นเรื่องเกษตรไม่ได้ต้องถามน้องแอตลอดนะคะเขาก็เลยมาบอกว่าพี่เล็กตอนนี้ต้องระวังนะเพราะว่าที่สวนยางนี่มันจะมีโรคเวลาหน้าฝนเนี่ย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ให้สังเกตเลยว่าเป็นโรคเขาเรียกโรคใบจุดกลม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบจุดกลมซึ่งอสมเล็กก็ไม่เคย
1: สังเกตได้สีน้ำตาล
2: อ๋อมันต้นยางมันสูงแต่ที่เขาบอกว่าให้สังเกตเขาบอกว่าเราก็กลัวสิทำไงเพราะว่าเรามีแต่สวนยางแต่เราไม่เคยสัมผัสไม่เคยเป็นเกษตรน
1: ะคะ
2: ทีนี้เราก็ต้องศึกษาว
1: ่
2: าตรงนี้แหละทำไมมันถึงได้เป็นได้เขาบอกว่าหนึ่งสาเหตุจากการชื้นของฝน
1: ใช่
2: นะคะเขาบอกเลยว่าหากฝนตกเนี่ยติดต่อกันนานให้ระวังนะคะเพราะใบของไอ้ใบยางเนี่ยมันจะเก็บน้ำ
1: ใช
2: ่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าแล้วถ้าก็มันเป็นแล้วถามว่าม
1: ัน
2: จะลามอ๋อแล้วต้นยาง
1: ก็จะ
2: มันน่าเสร็จเลยเขาบอก
1: ผลกันน้ำยาง
2: ใช่ใช่ทีนี้อสมเล็กก็เป็นห่วงว่าถ้าชาวสวนยางนี่ที่เขาชำนาญนะคะเขาก็จะรู้เลยว่าโอ้พอหน้าฝนนี่เขาจะต้องดูแลต้นไม้ยังไงอย่างเช่นอสมเล็กที่โชคดีที่ว่าคนที่เขากีดยางนะคะเขาเก่งเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะดูแลให้แล้วเขาก็จะเตือนว่าพี่เล็กถ้าเกิดว่าไปออกอากาศแล้วก็บอกเลยนะว่าถ้าฝนเนี่ยให้ชาวสวนยางทุกคนระวังเรื่องใบจุดกลมนะคะอันนี้พอเราเข้าสวนยางกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องสัตว์มีพิษบ้างในหน้าฝนเพราะเวลาเราเดินไปในสวนยางเนี่ยอย่าลืมว่าสัตว์มีพิษ
1: ค่ะพี่เล็กการเขาเรียกว่ากำจัดไม่ให้มันเกิดใบจุดกลมเนี่ยค่ะก็คือทำโคนต้นใช่ค่ะก็คือทำความสะอาดโคนต้นให้สะอาดนิดนึง
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะเพื่อป้องกันความชื้นที่มันขึ้นสู่ไปสัมผัสกับใบเพราะว
2: ่
1: าใบยางเนี่ยค่ะมันสัมผัสความชื้น
2: มันจะเก็บ
1: ใช่เก็บความชื้นเก็บความชื้นเร็วมากเพราะด้วยภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรนะคะคือเจอกับเขาเรียกภาวะแล้งพอภาวะแล้งแล้วทีนี้มาเจอฝนถ้าเกษตรกรที่ปลูกปลาปลูกยางนะคะแล้วก็มีน้ำฝนที่เขาเรียกว่าขัง
2: มันจะเป็นร่อง
1: ใช่อันนี้ค่ะก็ต้องเกษตรกรต้องไปช่วยทำความสะอาด
2: ใช่
1: ค่ะอย่าให้น้ำมันขังจนใบมันเน่าการที่ใบยางเน่าเนี่ยมันทำให้เกิดโรคอันนี้ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: ค่ะใบกลมจุดกลมจะออกสีน้ำตาล
2: แล้วก็เวลานั้นเขาบอกให้ระวังด้วยว่าใบยางเนี่ยมันจะสะสมทุกอย่างอยู่ใต้ใบ
1: ใช่ค่ะใช่
2: ซึ่งตรงจุดนี้เชื้อราแล้วก็เห็ด
1: ใช่ค่ะ
2: เห็ดสารพัดเขาบอกว่าให้คุ้ยออกไม่ใช่
1: เห็ดเม็ด
2: ไม่ใช่หมกไว้ที่ต้นมันแล้วเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาจะออกกวาดออกมา
1: ทำความสะอาดใช่ค่ะทำความสะอาดสักนิดนึงจะคือถ้าเกษตรกรที่เขาทำสวนยางเนี่ยค่ะเขาจะทราบว่าหลังจากที่เข้าฤดูฝนเนี่ย
2: เข้าปุ๊บจะเก็บกวาดเลย
1: ใช่เขาจะเก็บกวาดก่อนเลยค่ะ
2: ใช่
1: เพราะว่าก่อนที่จะเข้าฤดูฝนเนี่ยก็คือยางมันผลัดใบเขาเรียกยางมันผลัดใบ
2: ใช่
1: ใช่
2: ใช่
1: ใบจะลงเลย
2: ใช่
1: นะคะฝากเกษตรกรถ้ามีเวลาก็ดำเนินการเพราะตอนนี้ฝนยังไม่มาก
2: ฝนยังไม่มาก
1: ยังทำได้ใช่ค่ะ
2: ยังเก็บได้และอย่าลืมว่าเวลาเราเก็บใบของมันมาสุ่มเอาไว้นะคะเอาสมมติขอแนะนำนิดนึงว่าให้ใส่บ่อซีเมนต์ดีที่สุดเพื่อ
1: ทำเป็นปุ๋ยตอง
2: ใช่ค่ะนะคะเราอย่าไปทิ้งไว้ให้แบบว่าให้เปื่อยยุ่ยเองเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเกิดการเปื่อยยุ่ยเองเนี่ยจะทำให้ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นลาทันทีและเป็นแหล่งด้วยใช
1: ่ของโรคของพืช
2: ถ้าเกิดเราเก็บไว้ในบ่อซีเมนต์หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราทำเอาไว
1: ้
2: ได้เป็นปุ๋ยต่อนะคะทีนี้ก็น้องแอ้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องไข้มาลาเรียซึ่งตรงจุดนี
1: ้
2: บ้านเราที่ในตัวเมืองไม่ใช่บ้านเราต้องบอกว่าใน
1: จังหวัดชุมพร
2: ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรยังไม่พบแต่ท่าแซะพบแล้วตอนนี้เราแอบจะมา
1: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้จังหวัดชุมพรเนี่ย เป็นการระบาดของไข้มาลาเรียนะคะซ
2: ึ่
1: งถามว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดชุมพรนะคะก็จับเรื่องของไข้มาลาเรียมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแต่พบว่ามันไม่ลดลงเพิ่มขึ้นตลอดนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เกือบจะ200คนแล้วค่ะพี่เล็ก
2: ใช่
1: นะคะซึ่งเราจะพบที่อำเภอท่าแซะนะคะอำเภอท่าแซะเสียเป็นคือเกือบทั้ง200เคสทั้ง200รายเลย
2: นั่นเห็นไหมคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็คือได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหารือแล้วก็ป้องกันเชิงรุกนะคะซึ่งในอำเภอท่าแซะเนี่ยจะมีอยู่ที่ตอนนี้ที่พบอยู่เยอะนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ5ตำบลนะคะ5ตำบลก็ได้แก่ตำบลหินแก้วนะคะตำบลรับร่อตำบลหงเจริญนะคะตำบลสลุยแล้วก็ตำบลสองพี่น้อง

0: าวมาเนี่ยก็คือจะมีสันเขา
1: ใช่ติดชายแดนด้วย
0: ใช่ค่ะทีนี้ด้วยไอ้ยุงก้นปล่องเนี่ยค่ะด้วยเขาอยู่ที่สันเขาคือเขาชอบอยู่ในป่าอยู่แล้ว
1: นะ
0: นะคะแล้วก็ที่พื้นที่ของท่าแซเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแรงงานต่างด้าว
1: ใช่
0: ค่ะแรงงานต่างด้าวซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในเรื่องของสุขภาพเขาไม่ได้เท่าเทียมกับของคนไทยนะคะอันนี้แต่สิ่งที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเขาเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะแล้วก็ประสานกับหน่วยงานในตำบลก็เรียกว่าร
1: พ.ต
0: ตำบลนะคะอสม.นะคะอันนี้ค่ะช่วยดำเนินการโดยมาตรการควบคุมเขาเรียกว่า13 137นะคะก็คือ137พี่เล็กเคยได้ยินมั้ยคะ
1: 137ก่อนก็สมมุติก็ได้ยินแต่ไม่เคยทราบรายละเอียดนะคะวันนี้แอ้จะมาพูดถึงรายละเอียดคำว่า137
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นนโยบายมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการก็เรียกว่าป้องกันเรื่องของโรคไข้
1: มาลาเรีย
0: ใช่ค่ะก็137 1ในที่นี้ก็คือต้องรายงานเรื่องของผู้ป่วยให้ทราบภายใน1วัน
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นพอรายงานผู้ป่วยเรียบร้อยทางเขาเรียกว่าผู้ที่ดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าหมอค่ะคุณหมออะไรเงี้ยค่ะสอบสวนโรคให้ทราบว่าเป็นไข้มาลาเรียแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะระยะไหนอะไรเงี้ยค่ะ3วัน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะ7ในที่นี้ก็คือเขาจะแจ้งไปให้พื้นที่อะค่ะว่าทำการควบคุมในพื้นที่ภายใน7วันเพื่อเขาเรียกว่ากำจัดวงในการแพร่เชื้อระบาดไปสู่พื้นที่อื่นๆก็คืออันนี้ค่ะเป็นที่มาว่าพบปุ๊บแจ้งปุ๊บภายใน1วันหลังจากแจ้งรับทราบเรียบร้อยตรวจสอบใช่ค่ะตรวจสอบโรคเรียบสอบสวนโรคเรียบร้อย3วันคือ3
1: ว
0: ัน ใช่7วันคือควบคุมค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้ก็คือเขาได้ประสานนะคะหน่วยงานประชาชนถ้าเป็นประชาชนก็คือเราจะเข้าไปทำสวนหรือว่าอะไรเข้าในสวนนะคะก็ขอความร่วมมือให้สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
1: ป้องก
0: ัน
1: เลยนะคะตอนนี้
0: ใช
1: ่ต้องป้องกัน
0: ตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะคะเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพราะว่าบางครั้งการสูญเสียมันไม่ได้ระบุว่าบุคคลท่านนั้นสำคัญแบบไหนในครอบครัวแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะคะแล้วก็ทายากันยุงค่ะ
1: ค่ะ
0: ทายากันยุงทีนี้ถ้าบ้านที่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เอาไม่อยู่ก็ให้นอนกลางมุ้งนะคะให้นอนกลางมุ้งถ้าสมมติว่าพื้นที่ตำบลรับรอบนะคะหมู่นั้นหมู่นี้เขาก็จะสั่งไปเลยบอกว่าให้ประชาชนนอนกลางมุ้ง
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะและก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้คือฝนตกลงมาเนี่ยบางครั้งใช่ค่ะคือยุงก้นปล่องเนี่ย
1: เขา
0: ใช่ค่ะเขาไข่

0: วมเสื้อแขนยาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นไปได้หมวกไหมพรมปิดหน้าปิดตาให้หมดเพราะยุงมันชอบกัดนะคะแล้วก็ถุงมือถุงเท้าต้องใส่แล้วเวลาเราไปสวนรองเท้าบูทอย่าลืม
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วเวลากลับมาปั๊บต้องถอดเสื้อแขนยาวที่เราใส่ไปสะบัดเพราะยุงมันจะแอบซ่อนมาตามเสื้อผ้าของเรานะคะสะบัดแล้วก็อาบน้ำท่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รองเท้าบูทอย่าลืมว่าเวลาตั้งไว้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู
1: ่
0: มันจะลงไปอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ยุงชอบมากแล้วก็ฟั่มเสียอย่าให้ยุงนะคะแล้วก็เวลานั้นเสร็จถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆที่ว่าเราจะต้องไปสวนบ่อยๆโลชั่นกันยุงทาเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะและพยายามใส่เสื้อสีอ่อนๆอย่าใส่
1: เส
0: ื
1: ้อสีเข้ม
0: เพราะสีเข้มยุงมันชอบนะคะ
1: แล้
0: วถ้าหากว่าเราเริ่มมีอาการพบแพทย์ไม่รักษาเองเพราะอย่าลืมว่าไข้มาลาเรียเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็เราจะไม่นิยมให้ทุกคนทานยาก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามาตรวจแล้วไม่พบนะคะ
0: ไม่พบ
1: อย่างที่ได้บอกไปว่าเมื่อท่านมีอาการก็คือรีบแจ้งภายใน1 วัน
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: หลังจากที่แจ้ง
0: เสร็จ3 วันก
1: ็สอบสวนโรค
0: ตรวจ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นไข้มาลาเรียเขาก็7 วันภายใน7 วัน เขาก็จะลงพื้นที่
0: ควบคุมกักตัว
1: กักไม่กักตัวด้วยแล้วก็
0: พ่นสเปรย์
1: ใช่ค่ะ
0: พ่นสเปรย์
1: ใช่ค่ะบริเวณพื้นที่ที่
0: พบผู้ป่วย
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะอาการเหมือนการเป็นโรคไข้หรอกคือพบ
1: ใช่ค่ะแต่เราอย่าชะล่าใจนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราป้องกันแต่มาลาเรียไข้เลือดออกก็มีนะคะใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ของท่าแสะเรายอมรับว่าท่าแสะเนี่ยเราย
1: ัง
0: กำล
1: ัง
0: ไม่ได้นะคะ
1: ยังเพิ่มขึ้นทุกคือเพิ่มขึ้นตลอดอะค่ะแทนที่จะตั้งแต่เดือนมกราที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเขาได้เก็บข้อมูลมานะคะปรากฏว่ามันไม่ลดลงเลยค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นก็เลยเขาได้ประชุมนะคะเพื่อวางมาตรการในการปฏิบัติเขาเรียกปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะก็ได้มอบหมายให้รพสบในพื้นที่กับอสมนะคะออกเดินเชิงรุกค่
0: ะ
1: อันนี้รวมถึงผู้นำด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคือประชาชนนะคะประชาชนต้อง
0: ร่วมมือ
1: ใช่ค่ะต้องคือขอความร่วมมือจากเขาเรียกว่าให้คือต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันเพราะเรื่องอย่างนี้คือบางทีอาศัยเฉพาะภาครัฐหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะช้านะคะแต่ในเรื่องของคว่ำภาชนะอะไรพวกนี
0: ้ค่ะใ
1: ช่ค่ะเราทำแล้วถ้าสมมุติว่ามีภาชนะที่เขาเรียกว่าต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ก็มาขอเขาเรียกทรายอาเบดนะคะเอาไปใส่
0: แต่ถ้าก็ไม่ใส่ไม่ได้ใช้มุ้งลวดคุม
1: หรือว่าหาอะไรปิดเสีย
0: อย่
1: าให้ยุงไปวางไข่
0: แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมเลยว่าเราต้องป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางสั่งห้ามเผาปรากฏว่าชาวบ้านเอาสมเล็กไปนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็บ่นมาคือเขาก็บ่นว่าไม่เผาหญ้าไล่ยุงให้วัวควายได้ยังไงเขาขอเผาแบบไม่ใช่เผาอย่างใหญ่โตมโหฬารเขาขอเผานิดหน่อยเพื่อไล่ยุงเพราะว่าเวลาเขานำควายนำวัวกลับบ้านเนี่ยยุงมัน
1: ตามมา
0: ซึ่งกสมเล็กก็บอกตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่เล็กในเรื่องของจุดเผาเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไม่ค่อยกังวลใจนะคะ
0: แต่อากาศมันนั่น
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงแล้งอะค่ะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไฟลามทุ่งแต่ถ้าจะให้เราแนะนำนะคะก็คือท่านทำได้แต่ควรจะมีภาชนะที่มารองรับในเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะให้เหมาะสมแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เกิดภัยไม่เกิดภัยอันเนี้ยเดือดร้อนหรือว่าส่งผลกระทบถึงคนอื่นอันนี้ก็สามารถทำได้
0: ใช่ค่ะอย่างสวนข้างบ้านของอสมเล็กนะคะก็เขาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวไว้นะคะทีนี้ก็ใช้กระมังแล้วก็เอาฟางข้าวที่เขาให้วัวกินนี้แหละค่
1: ะ
0: ที
1: ่
0: หลบที่มันวัวไม่กินแล้วมันหลบตกเลยเขาก็มาใส่กระมังแล้วก็เผาเพราะว่าตรงจุดนี้เขามีภาชนะรองรับแล้วก็พื้นที่ของเขาอยู่นี่เป็นพื้นหญ้าที่อุ้มน้ำแล้วตรงนี้เองที่ว่าอสมเล็กก็ดูแล้วว่ามันไม่อันตรายเพราะว่าพื้นมันแฉะนะคะแล้วก็ใส่กระมังเผาเพื่อไล่ยุงที่ว่าในครอบครัวครอบครัวของเขานะคะซึ่งอสมเล็กก็คิดว่าฝ่ายพี่ของอสมเล็กนะคะไม่ทราบว่า
1: ทำได้ไม่
0: ร
1: ู้
0: ว่
1: าผิด
0: กฎหมายไม่รู้ว่
1: า
0: ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่อสมเล็กก็เวลาเข้าสวนอสมเล็กก็ต้องเผาเพราะยุงมัน

0: ใช่ค่ะช่วงคือตอนนี้ค่ะถ้าเราสังเกตนะคะถ้าเราสังเกตค่ะพี่เล็กก็คือยุงเนี่ยมันก็จากที่ปกติมันก็คงเข้าใจว่ามันไม่เจอร้อนขนาดนี
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: มันก็ปรับสภาพเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังอันนี้เราก็ต้องปรับสภาพให้ทันกับยุงค่ะพี่เล็ก
1: มันเยอะจริง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ขนาดบนบ้านนะคะตรงนี้อสมเล็กต้องยอมรับว่าเวลา6โมงนี่อสมเล็กจุดยากันยุงเอาไว้เลยเพื่อไล่ก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะช่วงนี้แหละเป็นช่วงโพลเพ
0: ชใช่ใช่
1: ที่สุด
0: ประมาณ5 โมง
1: 5 โมง
0: ต้นไปนั่นแหละค่ะก็ฝากถึงประชาชนนะคะเกษตรกรนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของไข้มาเรียนะคะของจังหวัดชุมพรตอนนี้โดยเฉพาะที่อำเภอท่าแซะนะคะยอดพุ่งขึ้นเกือบ200แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ค่ะเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้นมาเนาะเพราะว่า
1: ไม่ท่าแซะกับชุมพรกับตัวเมืองมันใกล้กัน
0: ยุงมันไปกับลม
1: มันไปกันได้นะคะ
0: ยุงมันไปกับลมมันไปตามลมนะคะ
1: ถ้าเกิดมันไปแอบอาศัยอยู่ในรถยารถจากท่าแซะมาชุมพรมันก็ได้มาเที่ยวชุมพร
0: ใช่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะคะถ้าเดินไปพบแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งที่ยุงวางไข่ได้ความเสียนะคะไม่ต้องคิดว่าไม่ใช่หน้าที่เรานะคะโดยเฉพาะไม่ต้องไปไกลเลยค่ะรอบบ้านเรา
1: ค่ะ
0: รอบบ้านเรานะคะ
1: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วงนี้ฝนตกเนี่ยต้องเดินให้บ่อย
0: ค่ะ
1: นะคะรอบบ้านเราว่าแม้แต่ฟูมนะคะบางทีนี่เดี๋ยวนี้เป็น
0: ภาชนะที่เราไปซื้ออาหารใส่อาหารมา
1: ต
0: ั
1: วนี้ตัวดีเลยค่ะ
0: แก้วน้ำ
1: แค่นิดเดียวยุงมันจะวางไข่จริงๆนะ
0: คะ
1: เราต้องดูแลกันเพราะช่วงนี้เข้าหน้าฝนเพราะว่าของเราเนี่ยบอกตรงๆว่าฝนตกตลอดแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ตกเลยมันจะตกเช้าตกเที่ยงตกเย็นตกเลยค่ะ
0: นะคะข้าว
1: นะคะเราก็ต้องระวังแล้วก็เราต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะนะคะ
0: ค่ะโอเคเราพักฟังบทเพลงสัก2 บทเพลงเดี๋ยวเราค่อยมาพบอีก
1: ค่ะ
0: ช่วงนึงค่ะ

0: ก็มาพบอีกนะคะท่านผู้ฟังนะคะทีนี้ตอนนี้ค่ะพี่เล็กเราเข้าสู่ฤดูฝนนะคะทีนี้เราสองคนก็รู้สึกมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าหน้าฝนเนี่ยค่ะก็เราก็ต้องระวังภัยใกล้ตัวนะคะอย่างเช่นไฟฟ้านะคะไฟฟ้าที่เราใช้ประจําในบ้านนะคะอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังลองสำรวจนะคะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าฝนเพราะที่ผ่านมามันร้อนถูกไหมคะทีนี้โอกาสที่สายไฟมีการชำรุดนะคะก็เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าฝนก็ฝากท่านผู้ฟังช่วยดูนะคะ
1: ชื้น
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็มีโอกาสที่จะไฟฟ้ารั่วนะคะก็ได้รับอันตรายเช่นกันนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังช่วยนะคะอันนี้สำหรับในครัวเรือน
1: อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะคะต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อย
0: ถ้าเรามีบ้านพักอยู่ในสวนก็ต้องระวังสัตว์มีพิษกัด
1: ใช่
0: ที่มาหาช่วงฤดูฝนเพราะว่ามันแล้งมานานทีนี้พอมีฝนเนี่ยอย่างเช่นงูก็ต้องหากบหาเขียด
1: ตะขาบนี
0: ่ตะขาบนะคะแมงป่องนะคะก็คือทุกอย่างจะวิ่งเข้ามาหาน้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้น
1: ไอแมงก้นกระดกนี
0: ่ยังมีนะคะ
1: ยังมี
0: นะคะท่านผู้ฟังใช่ค่ะตอนนี้ช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะแมงก้นกระดกก็จะอาศัยอยู่ที่ต้นไม้
1: ใช่นะคะเพราะตอนนี้จะออกละ
0: ใช่ค่ะก็จะเริ่มบินเขาเรียกว่าบินมารบกวนไฟหาไฟที่บ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะตกลงพื้นแล้วก็ถ้าเราไปสัมผัสก็
1: มันจะ
0: เกิดอันตรายได้เช่นกัน
1: ที
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ากระโดนี่ห้ามล้างน้ำอย่างเดียว
0: ใช่ใช่ล้างหลายๆน้ำเลยค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่เราล้างน้ำให้สะอาดให้พิษออกเยอะเนี่ยมันจะทำให้ลดการเจ็บปวด
1: ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเพราะว่าทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของเกือบทุกคนต้องอาศัยยวดยานพาหนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็ถนนจากที่ไม่เคยโดนน้ำเลยมาโดนน้ำก็จะลื่นนะคะถนนลื่นเพราะนั้นอุปกรณ์อย่างเช่นเขาเรียกว่าถนนลื่นดอกยามรถเป็นยังไงใช่ค่ะจะที่ปัดน้ำฝน
1: ที่ปัดน้ำฝนต้องดูว่าใช้งานได้ไหม
0: ใช่ค่ะเบรกเป็นยังไงใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะก็ต้องฝากท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหลายเส้นทางที่มีการปรับปรุงถนนนะคะก็
1: ให้สังเกตให้ดี
0: ใช่ก็ให้เขาเรียกว่าดูคืออยากขับด้วยความเร็วในช่วงที่ฝนตกนะคะแล้วก็โรคค่ะพี่เล็กโรคที่มากับฝนใช่ค่ะอย่างเช่น
1: ไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะไข้เลือดออกไข้ชี
1: หน
0: ู
1: น้ำจับเท้า
0: น้ำจับเท้า
1: สำคัญที่สุดนะคะเพราะเป็นกันทุกคนนะคะ
0: ใช่ค่ะพี่เล็กทีนี้นี่แหละค่ะเป็นเขาเรียกว่าภัยใกล้ตัวในช่วงฤดูฝนนะคะฝากท่านผู้ฟังช่วยเขาเรียกว่าสำรวจครัวเรือนของตัวเองนะคะระมัดระวังนะคะอย่าให้เกิด

0: บาดเจ็บหรืออันตรายไม่ว่าจะไฟฟ้ารั่วหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเมื่อเขาเรียกว่าเปียกฝนและเราก็มาใช้นะคะเพราะว่า
1: ทาง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รถที่เราใช้
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสอบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้านั่นก็เรื่องของสัตว์มีพิษนะคะถ้ามีฝนตกแสดงว่าต้องมีงูออกมาเขียดกินแหละนะคะ
1: ต้องดูให้ดีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สังเกตเลยสมัยโบราณชาวบ้านจะบอกว่าให้สังเกตถ้ามีฝนเนี่ยมดจะขึ้นบ้านก็จริงนะคะ
0: มดขนไข
1: ่ค่ะมันจะหนี
0: ขึ้นที่ขึ้นที่สูงเลย
1: ทีนี้แอดก็ได้อธิบายแล้วว่าเราต้องระวังอะไรบ้างในแต่ละในช่วงหน้าฝนที่เราต้องดูแลนะ
0: คะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าอสมเล็กก็ขอย้ำเตือนนิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองก่อนนะ
0: คะ
1: แล้วก็หันไปดูคนรอบข้างเช่นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กนะคะหากว่าเขามีการเจ็บป่วยอะไรให้ไปพบแพทย์ไม่รักษาเองนะ
0: คะ
1: เอาละค่ะเวลาก็ได้หมด
0: ก็วันนี้เราสองท่านก็ได้จะคือได้พูดคุยนะคะ
1: นำสาระต่าง
0: ๆนำข่าวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราสองคนก็คงต้องลา
1: คุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะจากน้องอำนาจจันทร์ประนุชนะคะที่จะเปิดเพลงเพราะๆให้กับพวกเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่ช่วยคุมเสียงนะ
0: คะ
1: แล้วก็เราต้องขอขอบคุณผอ.อุษณีเอกมนพนะคะแล้วก็ผอ.สวท.ชุมพรนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าอาสาจุนทัพนะคะหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอบช.
0: คุยข่าว
1: มาโดยตลอดนะคะ
0: ขอบคุณค่ะเราสองคน
1: ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
6: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ2569ถึง2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊ง call center รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
7: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปอยเปประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ าติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
8: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
11: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
12: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
13: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
12: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
13: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100
1: MHz สังคมมนุษย์ประกอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz
2: การอยู่ร่วมกันยังสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนัก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการป้ายสันติสุขนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการป้ายสันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมค้นหาเรื่องราวของชุมชนรวมไปถึงภูมิปัญญาแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่ว่ากำลังกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเรานะคะผ่านสิ่งที่เรียกว่าสินค้า GI ค่ะกับเรื่องราวบทความของ GI ชายแดนใต้สินค้าดีวิถีชุมชนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งหลายๆคนค่ะอาจจะเคยเห็นคำว่า GI ผ่านทางสินค้าเกษตรผลไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะคะแต่หลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว GI คืออะไรนะคะแล้วก็เหตุใดสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะมาทำความรู้จักกับ GI กันค่ะผู้ฟัง GI ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะหรือว่าการรับรองว่าสินค้าชนิดหนึ่งมีคุณภาพชื่อเสียงแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะซึ่งก็เกิดจากพื้นที่ต้นกำเนิดของสินค้าโดยตรงนั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของสินค้า GI ค่ะผู้ฟังไม่ได้อยู่เพียงแค่รสชาติหรือว่ารูปลักษณ์เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวเบื้องหลังการผลิตนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาของผู้คนวิถีชีวิตวัฒนธรรมรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะที่มีการหล่อหลอมให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสินค้าหนึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI นะคะสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นตามมาเลยก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนรวมไปถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของเรานะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลาก็คือหนึ่งในจังหวัดที่สะท้อนภาพดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเลยค่ะผู้ฟังด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขานะคะอากาศดีแล้วก็ฝนตกชุกรวมไปถึงมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็ทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเหมาะกับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความสนใจมากๆเลยค่ะก็คือปลานิลสายน้ำไหลเบตงนั่นเองปลาชนิดนี้ค่ะเลี้ยงในระบบน้ำไหลจากธรรมชาตินะคะน้ำก็มีความสะอาดมีออกซิเจนที่สูงทำให้ปลาค่ะต้องว่ายน้ำตลอดเวลานะคะส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนื้อปลาแน่นรสชาติดีรวมไปถึงมีกลิ่นคาวที่น้อยด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงค่ะกลายเป็นสินค้า GI ที่กำลังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะที่ยะลาก็ยังมีทุเรียนเสด็จน้ำยะลาด้วยนะคะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งคำว่าเสด็จน้ำเนี่ยก็คือกระบวนการควบคุมน้ำก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งก็จะช่วยให้เนื้อทุเรียนมีคุณภาพที่ดีมีความหวานมันเนื้อแห้งแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยรวมไปถึงกล้วยหินบันนังสตานะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้พื้นถิ่นซึ่งก็หลายคนรู้จักกันดีนะคะเพราะว่ามีเนื้อที่แน่นเหนียวแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้หลากหลายได้มากขึ้นและต่อไปก็คือส้มโชกุนเบตงค่ะซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความหวานฉ่ำมังคุดในสายหมอกเบตงค่ะที่กำลังเติบโตภายใต้สภาพอากาศที่เฉพาะพื้นถิ่นของเบตงนะคะที่มีคุณภาพที่โดดเด่นนั่นเองทั้งหมดนี้ค่ะก็คือภาพสะท้อนที่เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยสามารถเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของสินค้า GI สร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับชุมชนกันค่ะ

นี่สถานีรถไฟพัทธลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทย

สันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษ

ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการใต้สันติสุขค่ะกับบทความเรื่องราวของสินค้า GI นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของสินค้า GI ที่สร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนนะคะซึ่งหากเรามองลึกลงไปมากกว่าคำว่าสินค้า GI นะคะก็จะพบว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้นค่ะผู้ฟังแต่ว่าเป็นเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวของอาชีพแล้วก็เรื่องราวของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่สินค้า GI ได้รับการยอมรับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเลยก็คือโอกาสที่เพิ่มขึ้นของชุมชนนะคะอย่างเช่นจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญเลยค่ะของพื้นที่ที่สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นได้สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสินค้า GI ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะผู้ฟังหนึ่งในสินค้าที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเลยค่ะก็คือปลากุเลาเค็มตักใบค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยรับประทานปลาเค็มนะคะแต่ว่าปลากุเลาเค็มตักใบเนี่ยมีการแตกต่างออกไปค่ะเพราะว่าไม่ได้เกิดจากเพียงแค่การหมักเกลือแล้วตากแดดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะคะตั้งแต่การคัดเลือกปลาคุณภาพเลยรวมไปถึงการควบคุมปริมาณเกลือการดูแลอุณหภูมิการกำหนดระยะเวลาในการหมักไปจนถึงการตากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะผู้ฟังก็ทำให้ปลากุเลาเค็มตากใบมีเนื้อที่แน่นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะความสำเร็จนี้ของสินค้าชนิดนี้ค่ะไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะผู้ผลิตปลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเชื่อมโยงได้ไปจนถึงชาวประมงผู้ค้าส่งร้านอาหารผู้ประกอบการแปรรูปแล้วก็แรงงานในชุมชนจำนวนมากเลยค่ะนี่ค่ะเรียกว่าห่วงโซ่เศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนอกจากนี้ค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะยังมีข้าวหอมกระดังงานราธิวาสด้วยซึ่งก็เป็นตัวอย่างนะคะในการนำภูมิปัญญาการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะว่าข้าวชนิดนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพพื้นที่วิธีเพาะปลูกแล้วก็ความรู้ของเกษตรกรที่มีการสะสมมาอย่างยาวนานนะคะเมื่อได้รับการรับรอง GI ผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นราคาจำหน่ายก็จะดีขึ้นแล้วก็เกษตรกรก็สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะขยับจากนราธิวาสค่ะมาที่ปัตตานีนะคะจังหวัดนี้ก็มีสินค้า GI ที่โดดเด่นแล้วก็สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเช่นกันนะคะก็คือส้มโอปูโกยะรังนะคะซึ่งก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพราะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นแล้วก็คุณภาพที่แตกต่างค่ะเบื้องหลังความสำเร็จของส้มโอหนึ่งผลไม่ได้มาจากโชคนะคะแต่ว่าเป็นการเกิดจากประสบการณ์ของเกษตรกรนั่นเองทั้งการดูแลรักษาการจัดการสวนแล้วก็การสร้างองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นเลยนะคะต่อไปก็เป็นลูกหยีรังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจากผลไม้พื้นถิ่นธรรมดานะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าได้อย่างหลากหลายเลยทั้งลูกหยีกวนลูกหยีอบแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดอีกมากมายเลยค่ะผู้ฟังการแปรรูปเช่นนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าช่วยการสร้างงานให้ชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยรวมไปถึงทุเรียนทรายขาวนะคะที่กำลังได้รับความนิยมมากในตลาดช่วงนี้เลยนะคะด้วยคุณภาพรสชาติแล้วก็เอกลักษณ์ของพื้นที่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำเลยค่ะผู้ฟังก็คือสินค้า GI เติบโตผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่กับคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ประกอบการผู้แปรรูปผู้ขนส่งร้านค้าแล้วก็คนในชุมชนด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยค่ะที่ทำให้สินค้า GI ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญเลยนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพราะเมื่อชุมชนเข้มแข็งรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตก็ย่อมดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสินค้า GI ที่สร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับชุมชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของการเปิดตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างอนาคตสินค้า GI กันค่ะ

ของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วม

0: ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขกันค่ะผู้ฟังค่ะอามาติดตามในเรื่องราวของการเปิดตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างอนาคตให้สินค้า GI กันค่ะถึงแม้ว่าสินค้า GI นะคะจะมีคุณภาพมีชื่อเสียงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็คือตลาดค่ะคุณฟังเพราะว่าต่อให้สินค้าดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าหากไม่ได้เข้าถึงผู้บริโภคได้ก็ยากที่จะสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนเนี่ยต่างร่วมกันผลักดันสินค้า GI ค่ะให้มีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ตลาดชุมชนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเลยในการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะซึ่งตลาดเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ผลิตได้จริงนะคะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของสินค้าแล้วก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการผลักดันผ่านงานแสดงสินค้างานมหกรรมสินค้า GI ค่ะงานส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้วยนะคะซึ่งช่องทางเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ทางผู้ผลิตรายเล็กๆนะคะสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสำคัญค่ะก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองร้านค้าสมัยใหม่แล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนนะคะการที่สินค้า GI สามารถเข้าไปวางขายในพื้นที่

การการเรียนรู้และต้องการการสัมผัสวิถีชีวิตจริงของชุมชนนั่นเองค่ะเพราะเมื่อสินค้า GI ได้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้ที่หมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นนั่นเองการท่องเที่ยวซื้อสินค้าการใช้บริการร้านค้าการพักโรงแรมการใช้บริการขนส่งและการสร้างรายได้ให้หลายภาคส่วนไปพร้อมๆกันเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้า GI คืออะไรก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะผู้ฟังเพราะเมื่อผู้บริโภคเข้าใจถึงความแตกต่างเข้าใจที่มาของสินค้ารวมไปถึงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะเกิดความต้องการที่จะซื้อเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วนะคะสินค้า GI ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นถึงเรื่องราวของผู้คนเป็นวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นอนาคตของเศรษฐกิจฐานรากได้นั่นเองค่ะทุกครั้งที่เราเลือกซื้อสินค้า GI นะคะเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ซื้อสินค้าเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะแต่เรากำลังร่วมสร้างโอกาสสนับสนุนชุมชนและช่วยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและนี่คือความสำคัญของการสนับสนุนสินค้า GI นะคะที่มากกว่ามูลค่าทางการผลิตแต่ว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมโดยรวมแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเปิดตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายและการสร้างอนาคตของสินค้า GI นั่นเองค่ะนี่ก็วันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขของเรานะคะก็ได้รับเรื่องราวกันไปมากมายเลยนะคะสำหรับ GI ชายแดนใต้สินค้าดีวิถีชุมชนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI สร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับชุมชนการทำความรู้จักสินค้า GI ขุมทรัพย์แห่งชายแดนใต้และรวมไปถึงการเปิดตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างอนาคตสินค้า GI นั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมัชชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการใต้สันติสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับพบกับผมนะครับยุทธพรบานเย็นคุณผู้ฟังครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 จะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.หลังเคารพธงชาติแล้วก็ก่อนข่าวภาคค่ำ 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของเรามาเชิญชวนลดจำนวนขยะในบ้านกันดีกว่านะครับวันนี้มีการหลายวิธีนะครับที่จะมานำเสนอในเรื่องของการลดจำนวนขยะลงนะครับมี10วิธีด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประชากรบนโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับอัตราในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ย่อมมากขึ้นเพิ่มตามไปด้วยแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของปริมาณขยะนะครับมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยในแต่ละวันเนี่ยก็พบว่าเป็นมันขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับปัญหาใหญ่นะครับหลายภาคส่วนก็ต้องควรตระหนักด้วยในเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเดินทางไปไหนนะครับขยะนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังที่ถูกต้องด้วยนะครับวันนี้มี10วิธีมาพูดคุยกันนะครับวิธีแรกก็คือการลดจำนวนขยะในบ้านโดยการเลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้นะครับคุณผู้ฟังเราเลือกซื้อโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษหรือว่ากระป๋องก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ส่วนถุงพลาสติกนะครับก็อาจจะนำไปใช้เป็นถุงขยะต่อไปได้นะครับแล้วก็ควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินซื้อของนะครับเดินจ่ายตลาดนะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนนะครับเราลดได้นะครับเราก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะครับก็เราใส่ถุงผ้าของเราที่เตรียมมาแทนนะครับวิธีต่อไปคือการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะครับเศษอาหารเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้บำรุงต้นไม้ได้นะครับคุณผู้ฟังหากว่าเราใส่หัวเชื้อ EM ลงไปเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดับกลิ่นท่อแล้วก็ย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วยเรื่องต่อมาก็คือการแยกประเภทของขยะครับควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะทิ้งขยะทุกครั้งด้วยนะครับดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังยังมีขยะที่สามารถนำมารียูสนะครับหรือที่เรียกว่านำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่เราจะทิ้งนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถังขยะใบเล็กนะครับคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าถังขยะใบเล็กเนี่ยจะช่วยบังคับเรานะครับให้เราเนี่ยต้องนำขยะออกไปทิ้งบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงแล้วก็เป็นการลดโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นในบ้านของเราอีกด้วยนะครับวิธีที่6นะครับนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะครับเป็นการป้องกันหนูแล้วก็แมลงมารบกวนบ้านของเรานะครับการแยกขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษาความสะอาดในบ้านมีสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วยนะครับแล้วก็เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งครับคุณผู้ฟังเพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่งอย่างเช่นแก้วกาแฟหลอดพลาสติกเป็นต้นนะครับวิธีที่8นะครับลดปริมาณการซื้อของใช้นะครับเพราะว่าของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นประจำใช่ไหมครับหรือว่าบางทีก็มีความจำเป็นต้องใช้ในงานสำคัญแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้วิธีไปหยิบยืมนะครับหายืมเสื้อผ้ามาใส่ได้นะครับแล้วก็วิธีที่9นะครับเราต้องรักษาแล้วก็ซ่อมแซมนะครับเครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้านของเรานะครับรวมไปถึงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเป็นต้นนะครับควรใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วก็รักษาของใช้ให้อยู่ได้นานๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าหากชำรุดเสียหายอาจลองซ่อมแซมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับและวิธีสุดท้ายซื้อของมือสองนะครับทุกผู้ฟังเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับกลับมาใช้อีกครั้งแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกครั้งนะครับฆ่าเชื้อนำไปต้มตากแดดให้แห้งเป็นต้นนะครับเพื่อจะเป็นการลดในเรื่องของโรคที่อาจจะเกิดมากับของใช้มือสองอย่างเช่นกลากเลื่อนเป็นต้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกดูเสื้อผ้ามือสองดีๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าการหันมาใส่ใจในเรื่องของการลดปริมาณขยะนะครับโดยเริ่มได้ง่ายๆนะครับจากขยะในบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ตัวของเราก่อนนะครับก็จะช่วยลดปริมาณขยะของโลกนะครับให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยให้ลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ก็ยังเป็นการช่วยลดนะครับปริมาณการใช้ทรัพยากรด้วยนะครับผู้ฟังแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงเรื่องวิธีการกำจัดขยะในบ้านของเราแล้วนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องของฟางข้าวกันนะครับคุณผู้ฟังฟางข้าวนี่เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่ามักจะถูกเผาทิ้งนะครับเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหากไม่เผาแล้วฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าวนะครับเกษตรกรหลายคนก็อาจจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับหรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับจะจัดการจะรวบรวมยากนะครับรวมถึงใช้แรงงานเยอะนะครับก็ไม่คุ้มด้วยนะครับหากว่าจะเอาไปขายก็ได้ราคาต่ำเกินไปนะครับการเผาจึงเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยรวดเร็วนะครับเร่งให้รอบการผลิตเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวรวบรวมแล้วก็การขนส่งผลผลิตเนี่ยได้มากนะครับรวมถึงการช่วยควบคุมศัตรูพืชวัชพืชแมลงแล้วก็โรคพืช นะครับแต่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในแปลงเพาะปลูกนะครับทดแทนการเผาก็ตามแต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะครับในพื้นที่ต่างๆของประเทศของเราซึ่งก็เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับเป็นธุรกิจนะครับเพื่อลดการเผาโดยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากฟางข้าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถือเป็นวัสดุทดแทนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งเรื่องในการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวนะครับในวิถีใหม่ที่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ย่อมช่วยสร้างแล้วก็ผลักดันให้เกิดความต้องการรวบรวมฟางข้าวมาใช้ประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เป็นธุรกิจในรูปแบบต่างๆตามมาเรามีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟางอัดก้อนนะครับก็เป็นธุรกิจยอดนิยมของเกษตรกรที่มีศักยภาพในการซื้อเครื่องอัดฟางก้อนแล้วก็มีการปลูกข้าวจำนวนมากในพื้นที่นะครับก็จึงได้มีการเริ่มรับอัดฟางก้อนแล้วก็ขนย้ายก้อนฟางออกจากแปลงพร้อมให้ค่าตอบแทนเจ้าของแปลงเนื้อนาในราคาต่อก้อนหรือว่าเหมาต่อไร่นะครับเพื่อนำขายให้ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งฟางอัดก้อนนี้นะครับมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝนหรือว่าเกิดอุทกภัยนะครับราคาก็พุ่งสูงหลายเท่าเลยนะครับธุรกิจกระดาษจากเยื่อฟางข้าวนะครับเป็นงานฝีมือที่เริ่มขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็มองเห็นการใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องการลดการเผาฟางข้าวก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าโดยเอาเศษฟางข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสับย่อยฟางต้มฟางแล้วก็ขึ้นรูปเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับเป็นดอกไม้เป็นโคมไฟแล้วก็งานประติมากรรมเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมว่ายามว่างแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดย่อมนะครับหากได้รับการส่งเสริมนี่ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการเผาได้มากเลยมาดูตัวต่อไปนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับก็พบนะได้ในบางชุมชนที่มีการปลอดการเผาซึ่งภาคส่วนต่างๆสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับอัดเม็ดและก็แหล่งเงินทุนในการแปรรูปฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับโดยกระบวนการบดผสมรีดแล้วก็ทำให้แห้งก่อนนำเข้าเครื่องอัดเม็ดในรูปแบบแท่นพิมพ์ขึ้นรูปนะครับแท่งอัดเม็ดนะครับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือว่าใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเกษตรกรที่มีฟางก็จะมีรายได้ส่วนผู้ประกอบการอัดก้อนฟางก็จะจำหน่ายฟางในราคาที่น่าพอใจนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกทางเลือกที่ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วก็ช่วยตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกของเราในปัจจุบันด้วยนะครับไม่ให้ซ้ำเติมเรื่องต่างๆนะครับโดยเศษวัสดุทางการเกษตรหรือว่าฟางข้าวก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาทิอย่างเช่นกล่องนะครับถ้วยจานชามแก้วหรือว่าถาดนะครับก็ที่สามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับคุณผู้ฟังก็ผลิตจากฟางข้าวนะครับตอบโจทย์เทรนด์เลยนะครับของการตกแต่งบ้านแบบการฟื้นฟูนะครับก็ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเนี่ยมีลวดลายสีสันก็เป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนะครับก็มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาตินะครับโดยผู้ผลิตนะครับผู้ดำเนินธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อฟางข้าวนะครับจากเกษตรกรนะครับก็จัดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SME นะครับเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การเติบโตธุรกิจให้ยั่งยืนนะครับเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับปรับเปลี่ยนนำมาผ่านกระบวนการนะครับเพื่อจะได้เป็นการลดขยะเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนี่แหละนะครับให้มีประโยชน์นะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในช่วงนี้ก็มีฤดูการผลิตอ้อยนะครับเรื่องของการรณรงค์นะครับในเรื่องของการงดเผาอ้อยนะครับก็ยังเน้นย้ำให้ชาวไร่นะครับโรงงานน้ำตาลนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐลดการเผาอ้อยนะครับเก็บเกี่ยวแบบสดนะครับก็จะได้ราคาที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่าฝุ่นละอองในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีคุณภาพอากาศที่ดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับดังนั้นนะครับหลายคนนะครับเดินทางออกไปนอกบ้านนะครับอย่าลืมที่จะดูสภาพอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่อาจจะมีสภาพอากาศนิ่งนะครับลมสงบอาจมีการสะสมของฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนออกจากบ้านเข้าไปดูตรวจสอบคุณภาพนะครับติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้นะครับทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและแบบค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ airforthai.com แล้วก็ bangkokairquality.comหรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่ Air for Thai แล้วก็แอปพลิเคชัน AirBKK นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: มาแล้วครับกลับมาแล้ว PM 2.5 ที่มาพร้อมกับการเผาในที่โล่งและควันจากท่อไอเสียซึ่งในช่วงที่อากาศปิดปัญหาฝุ่นจะเยอะกว่าปกติส่งผลต่อสุขภาพและเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแต่คุณหยุด PM 2.5 ได้โดยงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดดูแลรักษาเครื่องยนต์รถอย่างสม่ำเสมอและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
3: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
4: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
3: ์งั้นเช็คเลย
4: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
5: สารคดีโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตอนการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงวัยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศรัฐบาลได้ประกาศให้การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระแห่งชาติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกด้วยการให้ประชาชนคนไทยมีการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุในทุกมิติพร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังทางสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสภาพร่างกายจิตใจเสื่อมถอยไปตามวัยทำให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและความปลอดภัยเริ่มจากบ้านพักอาศัยอาจเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายมาใช้โดยไม่ศึกษาเมื่อไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ใช้ตามคำแนะนำรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณบ้านเป็นหลุมเป็นบ่ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายการป้องกันควรสำรวจความปลอดภัยในบ้านอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือมีการชำรุดทรุดโทรมควรรีบทำการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลและครอบครัวอย่างยั่งยืนในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อที่มีการนำเสนอถึงข่าวของผู้เสียหายที่ถูกมิจฉาชีพช่อโกงหลอกลวงให้สูญทรัพย์กันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคือกลโกงของมิจฉาชีพในการใช้ SMS ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ต่างๆพร้อมกับข้อความที่มีการชักจูงหรือแนบลิงก์เว็บไซต์เพื่อให้คลิกเข้าไปดูหรือว่าดาวน์โหลดหรือใช้ข้อความแสดงความยินดีระบุว่าเราได้รับเงินจำนวน 100,000 ถึง 200,000 บาทแอบอ้างส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายได้รับข้อความแจ้งว่าเงินในบัญชีของท่านถูกถอนออกไปจำนวน 50,000 บาทถ้าท่านไม่ได้ทำธุรกรรมขอให้กดลิงก์เพื่อยืนยันส่วนบางรายได้รับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีเป็นต้นค่ะซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ต่างๆเหล่านี้มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงนี้เรียกว่าการฟิชชิงหลอกให้กดลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวประโยคข้อความต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นกลอุบายการตลาดของกลุ่มมิจฉาชีพโดยอาศัยว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนมีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและมีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะการเงินการธนาคารนะคะจึงมีการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้วิธีการหลอกด้วยการส่งลิงก์ประกอบกับข้อความในลักษณะต่างๆที่สร้างความสนใจตกใจจนต้องกดลิงก์ที่แนบมาและกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปซึ่งก็จะทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลเหล่านั้นไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้อย่างง่ายดายค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโกงอุบายเหล่านี้ของมิจฉาชีพด้วยวิธีการป้องกันเมื่อได้รับลิงก์ดังกล่าวข้างต้นขอให้ตั้งสติอย่าตกใจนะคะขอให้สังเกตลิงก์หรือเว็บลิงก์ที่ได้รับจะเป็นชื่อแปลกๆไม่ตรงกับสิ่งที่แอบอ้างเช่นอ้างว่าเป็นธนาคารหรือหน่วยงานราชการแต่จะสะกดเป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลกๆและหากได้รับลิงก์เหล่านี้อย่าไปสนใจอย่าไปกดลิงก์หรือถ้าเป็นไปได้ให้โทรศัพท์สอบถาม call center ของหน่วยงานนั้นๆเช่นธนาคารอย่าหลงกรอก username หรือ password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ยากและตั้งค่าการเข้ารหัสสองชั้นเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่คิดจะกระทำการดังกล่าวจะมีความผิดเป็นไปตามพฤติการที่มิจฉาชีพหลอกลวงทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนซึ่งแต่ละฐานความผิดก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกันไปนะคะ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุขภาพและช่วยกันลดงดสร้างฝุ่น
2: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
0: เย็นนี้ที่ 92.5
6: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและก็โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันในช่วงนี้นะครับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะครับสาเหตุหลักๆของโรคข้อเข่าเสื่อมที่ไม่อาจเล่งได้ก็คือเรื่องของอายุนั่นเองนะครับเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของกระดูกอ่อนกำลังลดลงไปทุกทีนะครับส่วนเรื่องของเพศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าเพศชายเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังอาการข้อเข่าเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราเองเช่นเดียวกันนะครับมาดูวิธีที่ไม่ทำให้ข้อเข่าของเราเสื่อมเร็วกว่าวัยกันนะครับสามารถทำได้โดยวิธีแรกนะครับอย่ากินมากเกินนะครับจนน้ำหนักเกินครับคุณผู้ฟังน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับก็ทำให้หัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรดังนั้นนะครับควรควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับก็คือกินผักและก็ผลไม้ไม่หวานนะครับ2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนนะครับแล้วก็การทานอาหารแต่พอดีไม่เพียงช่วยในเรื่องของน้ำหนักเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับต่อมานะครับใช้ข้อเข่าแต่พอดีครับคุณผู้ฟังการนั่งยองๆอย่างการนั่งส้วมซึมนั่งเก้าอี้เตี้ยๆซักผ้านะครับหรือแม้แต่การนั่งบนพื้นนะครับอย่างเช่นนั่งขัดสมาธินะครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งคุกเข่าล้วนแต่ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยต้องรับแรงกดทับสูงกว่าปกติทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอวัยวะใดๆที่ถูกใช้งานหนักติดต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ก็ย่อมเสื่อมสมรรถภาพไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในโคเล็กเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่ต้องงอหัวเข่ามากๆนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแต่ว่าหากเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถสลับมานั่งเก้าอี้ที่ห้อยขาหรือว่าสลับมานั่งเหยียดยาวนะครับเพื่อลดแรงกดทับในข้อเข่าลงด้วยนะครับวิธีต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายด้วยการเดินการวิ่งอย่างพอเหมาะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับช่วยแบ่งเบาภาระในการรับน้ำหนักของข้อเข่านะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมนะครับการหักโหมออกกำลังกายมากจนเกินไปไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราแล้วแต่ก็ยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆบาดเจ็บได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะครับกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้นะครับรวมไปถึงมวยไทยเนี่ยกีฬาเหล่านี้เนี่ยเพิ่มโอกาสที่หัวเข่าจะถูกกระแทกจนเกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในได้นะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อเข่าอ่อนแอลงผู้ที่เริ่มมีอาการหรือว่าต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมควรหันมาเล่นกีฬาที่ไม่ค่อยมีการปะทะนะครับอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือว่าการว่ายน้ำแทนนะครับและก็สุดท้ายก็คือการอย่าละเลยนะครับโรคที่เคยเป็นอย่างผู้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับป่วยเป็น ข้ออักเสบรูมาตอยหรือว่าการติดเชื้อในข้อเนี่ยอาการเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าถูกทำลายแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับก็เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดแล้วก็ข้อติดแข็งจึงควรควบคุมแล้วก็รักษาโรคดังกล่าวให้หายดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือว่าได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือว่าหลังการรักษาไม่ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสเกิดหัวข้อเข่าเสื่อมได้นะครับมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะครับปัจจัยที่จะทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสุขภาพดวงตากันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็มีการใช้คอนแทคเลนส์นะครับแทนแว่นตานะครับหลายคนใช้คอนแทคเลนส์ไปในลักษณะที่เป็นคอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามนะครับเจ้าคอนแทคเลนส์นี้นะครับหรือว่าเลนส์สัมผัสเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกใสครับคุณผู้ฟังที่ได้รับการขัดเกลาหรือว่าหล่อมานะฮะให้เป็นแผ่นบางๆรูปกระทะนะครับมีความโค้งในใกล้เคียงกับความโค้งของตาดำของเรานะครับมีการปรับความโค้งทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างๆนะครับตามกำลังของความผิดปกติของสายตานะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย7ถึง15มิลลิเมตรครับแล้วก็อาศัยน้ำตาที่ฉาบบางๆอยู่บนผิวตาทำหน้าที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาดำนะครับปัจจุบันก็มีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็แบบที่ไม่มีสีนะครับเรามาดูวิธีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังการใช้คอนแทคเลนส์ควรได้รับการสั่งใช้นะครับแล้วก็ตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์นะครับแล้วก็ควรไปพบจักษุแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์อีกครั้งหากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเพื่อพิจารณาเพิ่มขนาดกำลังเลนส์ครับแล้วก็ใช้เลนส์ให้ถูกต้องนะครับให้ถูกประเภทด้วยนะครับเลนส์2สัปดาห์นะครับก็ควรทิ้งหลังเปิดใช้2สัปดาห์นะครับแม้ว่าจะใช้เพียงครั้งเดียวก็ตามนะครับแล้วก็ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเจ็บปวดเคืองนะครับตาแดงมองไม่ชัดหรือว่ามีขี้ตานะครับคอนแทคเลนส์ถือเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นแปรงสีฟันเช่นเดียวกันนะครับการใส่คอนแทคเลนส์ร่วมกันเนี่ยอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคแม้แต่เชื้อไวรัสเอดก็อาจจะแฝงอยู่ในน้ำตาที่ติดอยู่ในคอนแทคเลนส์ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนโดยเด็ดขาดนะครับมาดูภาวะผิดปกตินะครับหรือว่าโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันบ้างดีกว่านะครับตัวอย่างอย่างเช่นอาการตาแห้งนะครับซึ่งเกิดจากการแพ้นะครับพบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยนาน 2-3 ปีนะครับนอกจากนี้ในการใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของน้ำตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลงครับการอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตาจะพบนะครับมีเยื่อบุตาแดงนะครับเคืองตาขี้ตาเหนียวนะครับมีการเลื่อนตำแหน่งของคอนแทคเลนส์จากกระจกตาอย่างมากซึ่งทำให้เกิดภาพมัวนะครับการเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านในนะครับก็พบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนะครับเกิดจากการระคายเคืองนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือมีภาวะหนังตาตกตาแดงนะครับระคายเคืองมีการสร้างสารจำพวกโปรตีนที่ละลายได้นะครับมองภาพไม่ชัดนะครับมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนะครับการอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตานะครับลักษณะเป็นจุดเล็กๆนะครับซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยอาจมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์นะครับจนกว่าแผลจะหายเสียก่อนนะครับแล้วก็การติดเชื้อที่กระจกตานี่ก็เป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับมากที่สุดด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้นะครับสาเหตุนี้เป็นได้นะครับทั้งจากตัวผู้ใช้เองจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์นะครับหรือว่าภาชนะบรรจุเลนส์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายมีการศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับพบว่า การเกิดภาวะผิดปกติหรือว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักเกิดในผู้ที่ใช้หรือว่าที่ซื้อคอนแทคเลนส์จากแหล่งที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คำแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับดังนั้นในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นี่ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าแว่นสายตาของเราเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นยาวเอียงที่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าแว่นตาก็มีขามีกรอบใช่ไหมครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก้านเนี่ยเกะกะใบหน้านะครับก็มีการคิดค้นเจ้าคอนแทคเลนส์ขึ้นมาใช้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับทุกคนก็ควรรู้เอาไว้นะครับเพื่อว่าความปลอดภัยของดวงตาของเรานะครับจะได้ไม่เป็นการทำร้ายดวงตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์แบบผิดๆนะครับหรือว่าใช้แบบผิดๆนั่นเองครับคุณฟังครับทิ้งท้ายรายการด้วยเรื่องของบุหรี่กันนะครับคุณผู้ฟังก็ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นนะครับเข้าใจผิดอย่างมากนะครับเรื่องของบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเขาเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะครับโดยคิดว่าควันละอองไอละอองต่างๆจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ละอองน้ำนะครับไอ้น้ำเนี่ยมีเพียงสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมอ้างว่าสูบชนิดที่ไม่มีนิโคตินนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังควันไอละอองต่างๆเหล่านี้จากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PM 1นะครับแล้ว PM 2.5 นะครับและที่สำคัญยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไดอะซิทินแล้วก็อะโครลินรวม

0: ด้วยนะครับซึ่งที่มาของโลหะหนักเหล่านี้ก็อาจจะมาจากน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้านี่เองนะครับหรือว่าอุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจากขดลวดที่ชุบน้ำยานะครับขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีนับพันชนิดเนี่ยที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอระเหยมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับทำให้ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับอาจส่งผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ภัยสุขภาพได้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับซึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับจากการเฝ้าระวังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยมีความหลากหลายในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในบางยี่ห้อเนี่ยไม่สามารถระบุสารตั้งต้นในการผลิตได้นะครับพร้อมทั้งมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงรวมถึงเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับจนอาจจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้าหากมีอาการไข้หนาวสั่นไอหายใจลำบากปวดเมื่อยตามตัวรวมถึงมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศให้จัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็การรายงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคปอดอักเสบรุนแรงนะครับให้กรมควบคุมโรคทราบด้วยนะครับพร้อมทั้งขอเน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพนะครับอย่าหลงเชื่อหรือว่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้พัฒนาไปเป็นผู้สูบบุหรี่ธรรมดาอีกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองคิดถึงเรื่องของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทำนอกจากทำร้ายสุขภาพของเราแล้วยังทำร้ายคนรอบข้างของเราเสียทั้งสุขภาพแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะครับก็ฝากกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอันตรายแล้วก็เสี่ยงป่วยปอดอักเสบรุนแรงได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5

โรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการมีอาการอักเสบบวมแดงของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารเป็นโรคที่พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและพบทั้งในผู้หญิงและผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้แบบเฉียบพลันในเวลาอันรวดเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆภายใน 1-2 สัปดาห์หรือมีอาการบ่อยครั้งเป็นเวลานานจนเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดแผลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกระเพาะอาหารได้อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดท้องตำแหน่งกระเพาะอาหารใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยแน่นอึดอัดท้องทั้งที่ไม่ได้กินอะไรหรือกินเพียงเล็กน้อยคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเป็นมากอาจอาเจียนเป็นเลือดได้เบื่ออาหารและอาจผอมลงเมื่อเป็นมากและมีเลือดออกจากเยื่อบุกระเพาะอาหารจะมีการถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหมือนยางมะตอยสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้แก่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกรดหรือด่างซึ่งทั้งกรดและด่างจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหาร

การสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟโคลาเครื่องดื่มชูกำลังมักทำให้อาการรุนแรงขึ้นจากการต่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้เซลล์เยื่อเมือกสร้างกรดเพิ่มขึ้นโรคจับที่น้ำดีจับตับซึ่งปกติจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กล้นเข้าสู่กระเพาะอาหารน้ำดีจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารความเครียดเพราะจะกระตุ้นให้เซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นซึ่งกรดจะก่อการระคายเคืองและการอักเสบต่อเซลล์เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดสูงซึ่งส่งผลให้กระเพาะอาหารสร้างกรดสูงขึ้นมากเช่นอุบัติเหตุต่อสมองหรือหลังการผ่าตัดใหญ่เช่นการผ่าตัดสมองหรือช่องท้องจึงเกิดกระเพาะอักเสบรุนแรงหรือแผลในกระเพาะอาหารกินยาต้านการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดโดยเฉพาะการกินยาอย่างต่อเนื่องเช่นแอสไพรินหรือยาในกลุ่มสเตียรอยซึ่งยาในกลุ่มดังกล่าวจะก่อการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหารก่อการอักเสบและก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการพบแพทย์ได้แก่กินยาตามแพทย์แนะนำให้ถูกต้องสม่ำเสมอสังเกตความสัมพันธ์ของอาการกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำกัดหรืองดอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดอาการหรือเพิ่มความรุนแรงของอาการงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนรักษาสุขอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆซ้ำหลังจากการรักษาโรคหายแล้วไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาเซียรอยกินเองหรือไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรก่อนรักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงรักษาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียดจนเกินเหตุพบแพทย์ตามนัดเสมอและรีบพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการต่างๆเลวลงหรือมีอาการผิดปกติไปจากเดิมหรือเมื่อกังวลในอาการพบแพทย์ไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่ออาเจียนเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำเหมือนยางมะตอยกินอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อการป้องกันไม่ให้เกิดโรคการป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบที่สำคัญคือรักษาสุขอนามัยพื้นฐานหรือสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อป้องกันกระเพาะอาหารติดเชื้อต่างๆรักษาสุขภาพจิตเพื่อลดภาวะการสร้างกรดสูงของกระเพาะอาหารไม่ซื้อยาแก้ปวดหรือยาสเตียรอยกินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือเภสัชกรงดเลิกบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดเครื่องดื่มคาเฟอีนและรักษาควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกระเพาะอาหารอักเสบข้อควรปฏิบัติถ้าเป็นการอักเสบอย่างธรรมดาควรปฏิบัติดังนี้ควรเริ่มรับประทานอาหารเหลวเช่นซุปใสก่อนต่อไปเพิ่มขนมปังมันต้มบดข้าวต้มแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารธรรมดางดอาหารรสจัดเครื่องดื่มที่เป็นกรดหรือด่างรับประทานยาจำพวกลดกรดในกระเพาะซึ่งอาจหาซื้อได้ตามร้านขายยาและรับประทานตามคำอธิบายที่มีมาพร้อมยานั้นระพบความร้อนที่หน้าท้องเหนือบริเวณกระเพาะทุกๆ3ชั่วโมงทำเช่นนี้ติดต่อกันไปแต่ไม่เกิน2วันพยายามหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหากอาการยังไม่ทุเลาควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นอาการของมะเร็งในกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นการอักเสบเนื่องจากการกินยาพิษหรือสารพิษต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่น 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียทรงกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิด และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเกล้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเกล้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมกรมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบา การเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19:22รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGCเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้นะครับผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะครับห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังแล้วคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณให้ผมได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ร่วมด้วยนะครับไม่ทราบว่าเจอกันหรือยังนะฮะได้เจอได้จะตากันหรือยังคุณเดชธรชัยโสดาครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้พูดคุยกันเจอกันนะครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลแฟนๆฟุตบอลและแฟนๆแบดมินตันรอติดตามนะครับในแวดวงกีฬานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยสุดๆเลยในหลายประเภทนะครับนะฮะได้ใจอ่ะนะแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเล่ากันเลยนะครับเล่ากันเลยเริ่มต้นที่การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันก่อนนะครับรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ณกรุงจาการ์ตานะครับหนึ่งเดียวของเราวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิกคิวนะอิกคิวนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันนะครับอิกคิวเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบรองเจอกับขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นก็คือโจนาธานคริสตี้ครับปรากฏว่าเล่นสนุกและปรากฏว่าในเซตในเกมที่หนึ่งนะอีคิวชนะไปแบบสนุกนะครับชนะไปก่อนด้วย21-16เหมือนจะใสๆเลยโอ้โหมาแน่มาแน่แต่ว่าในเกมที่2ครับทางด้านของโจธานคริสตี้ได้กำลังใจเชียร์จากกองเชียร์นะครับสู้กับสิงห์มือซ้ายของเราครับพานิชพลซึ่งเล่นเกมรุกอย่างเดียวเลยนะรุกมันๆเลยนะวันนี้นะครับกลับมาชนะบ้างครับ21-10ครับเล่นในเกมที่3ครับปรากฏว่าแหมมีแผ่วครับทางด้านของอีคิวพานิชพลแผ่วครับแล้วก็แพ้ไป12-21ครับตกรอบรองชนะเลิศเปียงง่าเสียดายครับแต่ว่าโอ้โหการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการระดับพันเนี่ยนะครับแล้วก็ EQ เป็นผู้เล่นที่โอ้โหมือซ้ายแล้วก็เล่นเกมรุกได้สนุกครับถูกใจกองเชียร์อย่างแน่นอนครับสนามหน้ารายการหน้าสู้ใหม่รับรองได้แรงเชียร์แรงใจอย่างแน่นอนครับ EQ ครับก็ได้แค่รอบรองนะครับ EQ นะแพ้ทางด้านของโจนาธานคริสตี้ขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นนะครับ1-2เกมนะครับโจธานคริสตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะไปเจอกับหนุ่มจากแคนาดาซึ่งสามารถเข้าชิงรายการซุปเปอร์พันครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิกเตอร์ไลน์นะครับจากแคนาดาเอาชนะโจเทินเฉินครับมือเก๋าจากชาติไทเปมา2-1เกมครับ21-19 19-21 และ 21-19นะครับส่วนหญิงอยากให้ชมครับเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งในการที่แล้วที่มาเลเซียแล้วก็ที่สิงคโปร์นะขออภัยนะฮะการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คืออันแซขออภัยนะครับอันแซยองนะ รอบรองชนะเฉินยู่เฟย2-1เกมครับ23-21 19-21 และ 21-17ชิงกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นครับโอ้โหนะเจอกันอีกแล้วคู่นี้อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้นะครับก็คือซินยูจินนะครับ2-0เกม21-7 21-14คู่นี้นัดที่แล้วรอบชิงรายการที่แล้วเนี่ยเป็นอันแซยองนะชนะอากาเนะยามากุชิแบบโอ้โหนะ

รอดูครับคู่นี้สนุกกันแน่อย่างแน่นอนนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกครับก่อนที่จะเป็นคู่ไทยคู่อื่นๆกันก่อนอิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซต25-22 25-18 25-22นะครับสหรัฐอเมริกานะครับเอาชนะฝรั่งเศส3-2เซตนะครับ25-21 23-25 27-25 23-25 และ15-11นะครับแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับไทยนำไปก่อน2-0เซตแต่ว่าจบเกมเบลเยียมกลับชนะไทยไป3-2เซตครับซึ่งรายละเอียดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เจอกับเบลเยียมนะครับแม่นะฮะเจอกับเบลเยียมฟุตบอลขออนุญาตรายงานฟุตบอลก่อนไปวอลเลย์บอลนะนะไทยหลังจากที่นำเกาหลีมา2-0เจอเกาหลีไล่มา1-2แล้วก็ครึ่งหลังเกาหลีไล่มา2-2และเกาหลีได้ฟรีคิกยิงโอ้โหผู้สาประตูปัดไม่ดีครับลอดแขนผู้สาประตูเข้าไปเอาละเกาหลีแซง 3-2 นะในฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับยู 23เอาแค่นี้ก่อนนะพอบอกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในรายละเอียดนะครับมาที่วอลเลย์บอลนะครับไทยเจอกับเบลเยียมครับนัดที่3ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์แรกที่หนานจิงนะครับที่หนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ไทยเป็นทีมเดียวนะครับไม่เคยชนะเลยนะไทยเจอเบลเยียมเราไม่เคยชนะเลยในบริษัทการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับเราแพ้เข้ามานะครับแต่คราวนี้เราก็แพ้อีกนะครับชนะไปก่อน25-20 25-22ครับนำ2-0แต่ว่าเหมือนว่าเราจะชนะง่ายๆแต่ปรากฏว่า2เซตต่อมานะครับเราแพ้23-25สูสีแพ้22-25นะครับและสุดท้ายแพ้14-16ในเซตสุดท้ายครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆสู้กันสนุกนะครับโอ้โหเจอกันมาก่อนหน้านั้นในรายการนี้เราแพ้เข้ามาตั้ง5ครั้งนะเบลเยียมชนะไทยมาตลอดนะครับนะฮะก็เจอกันมาแต่ว่าเราก็เคยชนะเบลเยียมเหมือนกันนะครับในการแข่งขันก่อนหน้านั้นเป็นชื่อรายการเป็นชื่อรายการ World Grand Prix นะฮะ World Grand Prix ที่เซาเปาโลบราซิลเราเคยชนะแต่ว่าในการแข่งขันNational League เราไม่เคยชนะเบลเยียมนะก็เราโค้ชออสส่งทั้งทัดดาวนึกแจ้งพิมพิยาโกกรำนริศราศรีชาเลิศสติภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมูลทลานะพรพันธ์เจนปราดแล้วก็ปีนเป็นน้อยนะฮะส่วนเบลเยียมวันนี้ผมดูอยู่มีบริสเฮอร์บอสนะครับคนนี้กับทีมนะนะครับเราเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่แหละแต่ก็แพ้ยังได้ใจอะคือได้เชียร์นะครับแต่น่าจะได้ที่เราแพ้นะครับพิมพิชยาโกกรำวันนี้ทั้งตบนะต้องทำคะแนนให้เราต้อง37คะแนนนะครับตบ35ครั้งแล้วก็มีการเสิร์ฟด้วย2ครั้งเห็นอยู่ก็คือเสิร์ฟหายคือเสิร์ฟเอสนะครับ2ครั้งสำหรับพิมพิชยาโกกรำนะขณะที่ชนะของทัดดาวนึกแจ้งนะครับทำ15แต้มนะครับสันติภาพร15แต้มริศรา9แต้มแก้วกัลยา7แต้มนะครับเบลเยียมเขาได้จากมาตินนะ40คะแนนแล้วก็เฮอร์บอกนะ19คะแนนนะครับวันสุดท้ายของเราพรุ่งนี้นะฮะไทยนะจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเวลา 10:30 นาทีตอนนี้เรามี2แต้มแล้วนะขณะเดียวกันเบลเยียมเจอกับเซอร์เบียนะครับนะเราจะนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เจอกับเช็กพรุ่งนี้ 10:30 นาทีนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือจีนนะครับกับเซอร์เบียนะครับผลการแข่งจีนกับเซอร์เบียขออนุญาตดูแป๊บนึงนะผลการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจีนกับเซอร์เบียนะครับก็จีนนำอยู่2-0เซตนะครับ25-21 25-21ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากนั้นไปดูอะไรต่อคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลละเชื่อและเชื่อว่าแฟนๆรายการก็ลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องของเรานะครับเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะในฟุตบอลชุดใหญ่ของเรานะตอนนี้บินไปที่จีนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่อุ่นเครื่องเสร็จเจอกับคูเวตนะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับคูเวตอันดับ134ของโลกนะครับแอนโทนีฮัสซันเมื่อวานนี้วางตัวเสือศักดิ์เผื่อพี่ไม้ของหน้าคู่และมีศิษย์สันราตรีมีอนันต์ยอดสังวาลแล้วก็มีสุรชาติสารีพิมพ์นะสลับนะในการสับสนในเกมรุกนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เรายิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากการยิงของจังหวะที่เสกสรรราตรีได้บอลจากสารัตดูเย็นนะยิงด้วยขวาเข้าไปนะให้ทีมไทยนำ 1-0 นะครับแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บเนี่ย 4-5 นาทีนี่แหละไทยได้นำ 2-0 นะจากจังหวะที่กองหลังของคูเวตสกัดมาไม่ดีนะครับสกัดมาไม่ดีและเข้าทางเจษฎากาแมนนะยิงเข้าไปฮะน่าจะเป็นประตูในทีมชาติชุดใหญ่ของเจษฎากาแมนนะครับครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนตัวแล้วครับนะ
แก้เกมอันโทนี ฮัดสันก็เปลี่ยนตัวนะฮะสร้างความสดสร้างความทดสอบนักเตะด้วยนะครับส่งจูดเวล

ส่งศิลาพัฒน์ปรือทองส่งเอราวัณกัณยาลงมานะฮะสร้างความหวือหวานะครับแล้วปรากฏว่าแป๊บเดียวเองซึ่งหลังผ่านไป3นาทีนะโควิดไล่มา 1-2 นะจากการยิงของยูเซฟอันซามารีเขาเปิดโด่งๆมาจากข้างด้านซ้ายนะครับแล้วก็ได้หมุนไม่มีใครประกบนะครับกองหลังของเราไม่ได้ประกบตัวด้วยนะครับทางด้านของมิคินสันก็จะไม่ผิดนะหลุดตำแหน่งไปด้วยก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็โคลานไล่มา 1-2 แล้วก็ไปมาโควิดก็ได้ใจครับไล่มาเป็น 2-2 อีกครั้งนึงนะฮะจังหวะยิงไกลของมูฮัมหมัดอับดุลลานะปัตตวัตคำหมายพยายามพุ่งปัดนะนะครับปัดแล้วไม่ดีนะเข้ากระชอกเข้าทางอันฮิวราชิสนะครับยิงเข้าไปก็ทำให้เสมอ 2-2 นะครับไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับเสียสินแดงดาลงมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ติดผู้สาประตูรวมถึงด้านของส่งทิศพันธ์พ่วงจันทร์นฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมลงไปแทนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จูดเบลได้ยิงด้วยติดเซฟคอลิสเอลราชิดีผู้สาประตูคูเวตนะครับก็จบเกมเสมอกัน 2-2 นะครับนะก็นัดต่อไปนะไทยเจอกับจีนในวันที่9นี้นะ9มิถุนายนนะครับ 18:35 ตามเวลาในไทยถ่ายทอดสดทางทรัฐทีวีช่วงวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้เดินทางไปที่จีนเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตัวที่ไปจีนหลักนะครับไปถึงก็วันนี้ดึกๆนะครับเช้านะก็จะได้มีโอกาสนะได้ซึมซับบรรยากาศนะอากาศของจีนและได้ลงซ้อมสนามที่จีนด้วยนะครับยังมีเวลานะครับในการเจอกับจีนก็ถือว่าสนุกนะในการไทยเจอกับจีนนะครับก็รอติดตามเชียร์กันนะครับส่วน U19 ปีของเราเมื่อวานนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคานะในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งเราชนะบรูไนมา3-0ขณะที่สิงคโปร์แพ้มาเลเซียมา0-3ครับจักรพันธ์บันปีก็มีการปรับทีมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไทยเหนือกว่านะครับเมื่อวานนี้ที่เทลดานสเตเดียมนะครับก็ไทยชนะไป4-0นะครับเพียดาลาสวัสดนัตกิจโพสีสิริสรันจันแจ่มใสแล้วก็รัชนนท์คชเสนีฮะยิงให้ไทยชนะ4-0ก็ไทยมี6คะแนนนะครับอีกคู่นึงมาเลเซียชนะบูไน3-0ไทยกับมาเลเนี่ยก็มี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียไทยดีกว่านะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายนะครับชิงแชมป์สายแหละว่าใครจะได้แชมป์ในสายนี้นะไทยในกลุ่ม B เนี่ยนะฮะไทยเจอกับมาเลเซียนะครับที่มัสยาสเตเดียมในวันที่8มิถุนายน20:00 น.นะครับทาง BG Sport นะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลนะครับฟิลิแมตยู13U23 ปีนะครับการฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่2โปรแกรมฟีฟ่าดีของ U23 นะของเราผู้จัดการทีมคือทอดชัยดำรงองค์ตระกูลนะครับก็ลงแข่งขันเจอเกาหลีใต้นะครับครึ่งแรกอย่างที่บอกนะไทยนำ 2-1 ชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับยิงนำก่อน 1-0 นาทีที่4คังจองจินนะยิงตีเสมอให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ทีกวินจันทร์ศรียิงให้ไทยนำ 2-1 นะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเกาหลีใต้ได้2ประตูนะครับนำตีเสมอ 2-2 และนำ 3-2 นะตอนนี้อยู่ช่วงในท้ายเกมนะครับน่าจะเหลือสักประมาณ5นาทีไม่ช่วงทดเวลานะครับลูกนำ 3-2 จากการยิงฟรีคิกโค้งข้ามกำแพงนะผู้สาประตูเนี่ยแม่ลูกมันลอดแขนผู้สาประตูชาวไทยนะครับเข้าไปเนี่ยคือจังหวะมันกระดอนตกพื้นก่อนนะครับนะก็เกาหลีนำอยู่ 3-2 นะครับติดตามได้ทางช่องทางของไทยรัฐนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลหญิงของเราก็ลงแข่งขันแรกครั้งแรกนะครับในรายการอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับวันนี้เราแรกเจอกับอุซเบกิสถานนะคุณผู้ฟังครับเจอกับอุซเบกิสถานก็กำลังดูอยู่นะว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครึ่งแรกเนี่ยไทยนำอยู่นะครับ1-0นะสาวไทยนำอยู่1-0ในการเจอกับอุซเบกิสถานนะครับนะก็จบหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูผลการแข่งขันหน่อยนะจบหรือยังสาวไทยนะครับชนะ1-0นะครับนะก็จากการยิงของจิรพรมงคลดีครับนาทีที่2นะครับก็เหลืออีกนัดหนึ่งนะไทยเจอกับเมียนมานะครับไทยชุดนี้นะครับเตรียมทีมในเรื่องของเอเชียนเกมมีทนายของเนติพงศ์สีทองอินหรือว่าอันเฟรดครับหัวหน้าผู้สอนนะครับวันนี้ชนะอุซเบย์ไปแล้ว 1-0 นะครับอีกนัดหนึ่งวันที่9มิถุนายนนะครับเจอกับเมียนมานะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลโค้กครับนะครับโค้กครับอายุ17ปีรอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับ
หา2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงเนี่ยไปเล่นรอบสุดท้ายรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่านะครับพลิกล็อกนะพลิกล็อกคู่ไหนตามมาฟังเลยครับนะกันทารมนะครับเอาคู่แรกก่อนดีกว่านะข้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเอาไม่ใช่ขออภัยนะเจอกับเรือนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะไม่ได้ครับแพ้ไม่น่าเสียดาย0-6ครับก็รู้เรือนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะข้าวใหญ่พิทยาสันไปนะครับ6-0นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งถือว่าพลิกล็อกครับกันทารมมาจากไหนครับเอาชนะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับ3-0อ่ะครึ่งแรกก็1-0แล้วที่ผมดูอยู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยบุรีรัมย์ก็พยายามบุกนะฮะแต่ว่าเจอการสวนกลับของกันทารมกันทารมนี่เจ้าของตำรับเลยนะถ้ามาฟุตบอลสมัยฟุตบอล16-17 ปีเขาบอกเป็นแซมบ้าแห่งอีสานนะครับกันทารมเนี่ยนะครับคือกันทารมสไตล์การเล่นเนี่ยดังมาก่อนหมอนท้องอ่ะนะกันทารมเนี่ยสไตล์เล่นแบบแซมบ้าเลยนะครับนะก็บอกว่าแซมบ้าจะถึงอีสานนะกันทารมกลับมาอีกแล้วนะคราวนี้ชนะบุรีรัมย์3-0กันทารมจะไปชิงกับเรือนกีฬาศรีสะเกษในวันพรุ่งนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้นะครับ16:00 นรอเชียร์กันนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็น2ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับนะมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยนะครับ22-23 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับนะหลังจากนั้นฟุตบอลก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเช็กชนะกัวเตมาลา3-1นะเม็กซิโกชนะเซอร์เบีย5-1สิงคโปร์แพ้จีน1-2นะครับฮ่องกงชนะมองโกเลีย2-0อินโดนีเซียชนะโอมาน3-0นะครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีอีกนะค่ำคืนนี้ยังมีอีกนะครับนะฟุตบอลอุ่นเครื่องหลายชาติที่แข่งขันฟุตบอลโลกจะไปอุ่นเครื่องกันนะครับท้ายเกมของไทยกับเกาหลีมีปะทะกันนะครับโอ้โหกระชงกระชากกันแล้วอายุ23 ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเกมก็ตามกันอยู่นะแหมมีกระชงกระชากเสื้อกันแต่ว่าเสื้อของแบรนด์ไทยทนนะฮะนะยศกรบุรพานะนะครับเจอเรื่องของเกาหลีไปดึงเสื้อฮะแต่ว่าเสื้อวอลเล็ตของไทยนี่เหนียวครับผ้าดีผ้าทนนะนักกีฬาไทยใส่และสบายใจครับเนี่ยนะฮะดีนะยศกรไม่มีพื้นทัดอะไรนะครับนะครับนะคุมอารมณ์ได้อยู่นะยศกรบุรพานะครับเลขเก้าของเราปะทะกับผู้เล่นของเกาหลีนิดหน่อยนะไทยได้เปล่าด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทีมมวยของเรานะครับมวยชุดเอเชียนเกมนะครับมวยสากลทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับก็นักมวยของเราไม่ว่าจะเป็นบรรจงสินสรินะครับไปลงนวมกับนักมวยค่ายจิตเมืองนนท์นะครับคือลงนวมกับนักมวยตัวใหญ่ๆมวยไทยนะครับก็ได้ฝึกความแข็งแกร่งความอดทนนะครับมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเมลนะครับหัวหน้าผู้สอนมวยสากลนะครับบอกว่าอยากให้นักมวยไทยนะครับนักมวยสากลของเราเนี่ยฝึกซ้อมกับนักมวยไทยเพราะนักมวยไทยมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะฮะก็ช่วยเสริมต้านสมรรถภาพทางร่างกายของนักมวยสากลได้ดีนะครับแล้วก็นักมวยของเราเนี่ยนะ10 คนชาย 5นะครับหญิง5ไปอุ่นเครื่องกันแล้วก็หวังนะว่าเอเชียนเกมคราวนี้ได้เหรียญทองนะครับบรรจงสินสรีก็บอกว่าโอ้ได้ฝึกซ้อมกับนักมวยนักมวยไทยอาชีพเนี่ยนะก็ได้สร้างความแข็งแกร่งความอดทนความทนทานของกล้ามเนื้อและตอนนี้โค้ชก็ได้เน้นเรื่องของแทคติกทักษะอะไรมาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนี่โอ้โหเป็นมัดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ชกในรุ่นใหญ่ต้องสร้างแข็งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชกในรุ่น70 กิโลกรัมด้วยมั่นใจจะคว้าเหรียญมาให้ได้นะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของทีมกรีฑานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจิดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยทางด้านของผู้จัดการทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนะครับผู้ฝึกสอนและว่าเจ้าหน้าที่ประจำทีมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันรายการกรีฑาไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นนะครับแข่งขันกัน6-7 มิถุนายนวันนี้วันแรกนะครับที่สนามกีฬาที่ไทเปนะไต้หวันนะที่ไทเปนะครับนักกีฬาของเราชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับก็มีบิวพลุพลไม่ได้แข่ง100 เมตรนะบิวพลุพลจะลงแข่งขันในประเภท4x100นะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะจะแจ้งให้ทราบนะครับกอล์ฟนะครับวันที่2ของการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์นะครับนะกอล์ฟเมเจอร์นะครับปรากฏว่านักกอล์ฟของเราเนี่ยนะแพตตี้ประพังกรวัฒนกิจนะครับดีที่สุดนะครับ1อันเดอร์พาอยู่ที่13ร่วมนะครับเมื่อวานนี้2อันเดอร์พาไม่ตีเกินไป1นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะครับหล่นมาอยู่ที่17นะครับอีเวนต์พานะครับนี่คือกอล์ฟเมเจอร์รายการแข่งขันที่นักกีฬาเราไปแข่งขันนะครับ
นะรายการใหญ่เลยนะการแข่งกอล์ฟ US Women Open นะฮะ presented by RI นะครับเงินรางวัล12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า390ล้านบาทนะครับคนที่นำอยู่เนี่ยเป็นทางด้านของอาลีทางด้านของอาลีซันลีนะฮะจากสหรัฐอเมริกา4อันเดอร์พาร์ยังมีโอกาสนะฮะรวมถึงนักกอล์ฟสาวไทยอีก8คนนะเราไปรายการนี้นักกอล์ฟสาวไทย8คนจะไปแข่งขันเอาไป10คนไปแข่งขันนะครับนะเหลือ8คนไม่เอ่ยนามแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นกันต่อในกอล์ฟอาชีพนะครับรายการใหญ่นะต้องบอกว่าเป็นรายการเมเจอร์กอล์ฟของผู้หญิงนะครับส่วนเมื่อวานนี้แหมนะรายการไม่จบนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT Lady Championship นะครับเงินรางวัล15ล้านบาทนะครับแชมป์เป็นของอาชิรยานศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะนะครับอันดับ24ของโลกนะฮะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในรอบเพลย์ออฟหลังจากที่ครบนะก็

0: มีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารสนามกอล์ฟด้วยนะมอบรางวัลแล้วก็ยินดีกับนักกีฬานะครับสนามต่อไปนะของกอล์ฟสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับ 17-19 มิถุนายนที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลความชื่อคลับจังหวัดชลบุรีนะครับแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับอาชิรยานศรีวงศ์นะครับจากมือนักกอล์ฟมือสมัครเล่นคว้าแชมป์นะครับส่วนที่ได้รางวัล 200,000 บาทนะครับแพ้เพย์ออฟก็คือพราวนนทรักษ์นะครับเงินรางวัล 200,000 บาทได้อันดับที่2นะครับนะที่3ก็เป็นคริสตินานาตาเลียโบโกนะจากอินโดนีเซียเงินรางวัล 115,000 บาทนะอันดับต่างๆก็ไปติดตามกันนะครับไปติดตามกันนะครับจากกอล์ฟนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฟุตซอลนัดที่6นะครับยิงกันเยอะมากนะการท่าเรือ ASM เจอกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับที่สนามโกดังสเตเดียมปรากฏว่าการท่าเรือนะฮะชนะไป13-0นะครับโอ้โหยิงเยอะมาก13-0คู่ที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเจอกับภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แบงคอก FC เจอบลูเวฟชลบุรีในเวลา18:00 นยังไม่จบนะครับแล้วก็20:00 นก็เป็นราชนาวีเจอเกษมบัณฑิตนะครับนะแข่งขันกันอยู่นะครับ MotoGP Spin Race ค่ำคืนนี้รอเชียร์กันนะครับสนามที่8รายการฮังการีกลางปีนะครับ 5-7 มิถุนายนวันนี้วันที่6จะมี Spin Race นะครับหลังจากที่จัดอันดับรอบ Q2 แล้วนะที่สนามบาราตอนพาร์คเซอร์กิตฮังการีนะครับสนามที่โอ้โหแคบนะปรากฏว่ามาร์คมาเกสนะครับจากดูคติโรงงานนะล้มในรอบ Q2 แต่กลับมาได้ขับล้มแต่กลับมาอยู่ในหัวแถวได้ในตำแหน่งโพสิชันนะครับนะทำคดีสปินเรทแล้วก็ที่2เนี่ยเปโดอาคอสตานะครับจาก KTM ดิจิอันโตนิโอนะที่3นะฮะอันเตแกที่4นะครับแล้วก็หัวแถวอีกคนนึงคือฟานชิโกบานายาจากดูคาตินะครับนะฮะแล้วก็มีเหล่านักบิดจากฮอนด้านะฮะซึ่งก็สู้อย่างเต็มที่แหละโยฮันเมียนะไม่ได้36นะครับทำผลงานได้ดีก็ติดอยู่ท็อป10ในหัวแถวด้วยนะโยฮันเมียนะครับแล้วก็ลูก้ามารินีนะครับหมายเลข10นะครับนะจากค่ายของฮอนด้านะครับมาด้วยแล้วคราวนี้ได้ลุ้นกันนะครับสปินเรทนะครับ20:00 นนะครับรอติดตามกันสำหรับศึกฮังการีกลางปีนะครับรวมถึงเมนเรทในวันพรุ่งนี้20:00 นรอติดตามกันนะครับสำหรับโมโต GP นะครับนะฮะส่วนการแข่งขันกีฬานะเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์ HS4HR นะเปิดฉากจริงชัยกันแล้วนะครับที่ลานเนินนุ่มและห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้รอบควอลิฟายสู่สนามชิงแชมป์โลกจังหวัดเชียงรายสิ้นปีนี้นะครับปรากฏว่าโอ้โหนักกีฬาในประเภทลุยๆนะจากอินเดียนะครับทางด้านของซันเจนาจีนะครับโอ้นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียคว้าแชมป์นะในวันเช้าวันโอวอร์วันนี้นะครับนะแล้วก็มีด่านในประเภทซุปเปอร์10K 25ด่านอุปสรรคนะครับของไทยนี่เก่งสุดนี่ผมดูอยู่นะเป็นซุปเปอร์เจครับเจจันทบูรณ์เกรียงไกรภัยพนานี่นะก็อันดับ1ของไทยอยู่นะครับก็รายการนี้รายการที่สนุกเลยนะครับทางด้านของเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์แอนด์ HS4HR 2026นะครับเป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมพื้นที่กองทัพบกแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงานสปาร์ตันเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็รองรับนะพื้นที่จะจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามทั่วประเทศนะครับ 3,000 กว่าคนนะครับจาก30ประเทศมาที่เชียงใหม่มาแข่งขันมาพิสูจน์ร่างกายนะครับวันนี้วันแรก6มิถุนายนโอ้โหสนุกสนานนะครับฝ่าด่านสมรภูมิต่างๆเส้นทางเส้นป่าผ่านเครื่องกีดขวางนะครับเรื่องของปีนผาจำลองแบกถังลุยไปนะฮะโอ้โหนะครับเครื่องกีดขวางต่างๆแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ก็นะ10กิโลเมตรนะครับโอเวอร์ออลอย่างที่บอกนะนักกีฬาจากอินเดียสันจายเนกินะคว้าแชมป์ไปนะครับนะส่วนของไทยอย่างที่บอกนะของไทยคือซุปเปอร์เจจันทบูรณ์นะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกส์ดือองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอบกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูซมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดงบ่อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิอูและจังหวัดเซาท์คิอูทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายส ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์มิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเ พราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2500

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วห้องศิลป์มีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากห้องศิลป์มาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบห้องศิลป์ไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังห้องศิลป์อยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางนึงนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-t-a-n-a ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthanagmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเซิงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3 ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงสุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงสุนเนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเซ็งก็เลยบอกว่าโทเฮงสุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวสุนนะครับแล้วก็มีการบอกว่า โทเฮงซุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันคราวนี้พอเต็งจิวโกงได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งซันงีเสงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความให้เกียงจูแยกับกีหลิวซุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอก

ฝ่ายเต็งจิวกงพอสันยีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าสันยีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแย่ว่าซึ่งท่านได้สั่งกับสันยีเสียงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแย่นั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าสันยีเสียงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแย่มาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแย่เข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะเต็งจิ้วกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิวกงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแย่แจ้งดังนั้นก็ดีใจก็บอกกีริวซุนบอกว่าการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแย่ก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราใช้สัญญีเสียงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทหลวนก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หารือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของสันยีเสงไปนั้นแล้วนางเต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเกลือกจะเป็นกลอุบายการที่สันยีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเฮงสุนเต็งจิ้วกงในข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเหงซุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูให้ท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเก่งจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่านับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงศูนย์ไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไทหลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมท

ไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแยหนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสำหรับเลี้ยงคอยเกียงจูแยอยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแยครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลือศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงสุนก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยให้สำเร็จความคิดของโทเฮงสุนโทเฮงสุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแยก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแยก็สั่งให้โทเฮงซุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉีย1บกเฉีย1หลำจงกวด1ทั้ง4นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงสุนชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกออกมาให้จงได้ครั้งรุ่งขึ้นเวลาเช้าซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจูแยกับกีหลิวสุนก็พาโทเฮงสุนกับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายในประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแยเข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแยก็ให้กีลิวศูนย์กับโทเฮงศูนย์คำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีลิวศูนย์คนนี้เป็นครูของโทเฮงศูนย์เต็งจิวกงก็ว่ากับกีลิวศูนย์บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจิวแยกับกีลิวศูนย์กินโต๊ะแล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจูแยนั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิวกงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิวกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแยก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแยต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงสุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจูแยก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปในทางประมาณสักพันเส้นเกียงจูแยเห็นโทเฮงสุนได้นางเต็งตังหยกไปแล้วก็ดีใจก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีฝ่ายเต็งจิวกงครั้นทหารเกียงจูแยกลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทั้งแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงศูนย์ได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วเท่านั้นแหละครับเต็งจิวกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแล้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงศูนย์ครั้นได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทุกวันเนี้ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหัวเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องไปอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋อง

เหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านะจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าปูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงสุนก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่ครั้งนี้ไม้จะยกไปล้อมเมืองจับเต็งจิวกงบิดาของเจ้ามาฆ่าเสียแต่เราคิดอยู่ด้วยเจ้าเนี่ยได้มาเป็นภรรยาของโทเฮงสุนเราคิดจะให้หาตัวมาปรึกษาพอเจ้ามาเวลานี้เจ้าจะคิดประการใดนางเต็งตันหยกได้ยินนั้นกลัวบิดาจะมีอันตรายจึงคุกเข่าคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากับโทเฮงสุนได้คิดอ่านกันว่าจะลาท่านออกไปว่ากล่าวให้บิดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านขอท่านจงงดยกกองทัพไปก่อนเถอะถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งตันหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิวกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเฮงสุนพาข้าพเจ้าไปเกียงจูใหญ่ให้ข้าพเจ้ากับโทเฮงสุนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูใหญ่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าถ้าแกล้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวองก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเอนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแย่เถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งจื้อกงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอ๋องจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแย่ต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแย่แล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่จงกลับไปบอกเกียงจูแย่เถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทักแก้วทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอ๋องให้เกียงจูแย่ช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตันหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิวกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแย่นายประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่พอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิวกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสาพิพักษ์ทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วก
การที่ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถิดเจียงอยู่ใหญ่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสามีพักก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแย่คิดการกำจัดพระเจ้าติวอองผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั้นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบูอองก็จัดแจงเครื่องยศให้เต็งจิวโกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแย่แล้วก็เต็งจิวโกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิวโกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮัมจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิวโกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเบิงไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้

0: ทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมพัฒนาบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องศิลป์ต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
5: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันมาลีรายงาน
0: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอ ส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์ 2026 ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
6: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพรายด์2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ทิวาสาระจุธะนะครับแล้วก็พี่ปักเขียวคาราบาวนะครับแล้วก อาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโลกของการสื่อสารอย่างฉับไวในปัจจุบันแต่ก็ยากมากที่จะมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าเล่นดนตรีกันกับทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดีใจครับที่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับได้มากราบต้อนรับนะครับต้อนรับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมานะฮะก็หลายสิบปีนะฮะ50ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์ผมพิญญ์รุ่งสมัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วเราหายกันไป1เดือนนะครับด้วยภารกิจที่ท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับขอต้อนรับท่านรองบิ๊กด้วยนะครับและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตที่วันนี้ท่านบอกว่าผมอีก4เดือนจะเกษียณอายุราชการก็ท่านบอกว่าทำต่อเถอะครับท่านจะขอเงินมาให้ถนนดนตรีนะฮะแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าเรามีพี่น้องของเราที่นะครับติดตามถนนดนตรีทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง NBT ทางโทรทัศน์ด้วยก็นอกจากจะใจดีแล้วนะหน้าตาดีด้วยเนาะแฟนก็สวยแล้วก็นะครับใจดีแล้วก็รายการบอกว่าไม่ได้ออกอากาศมาหลายเดือนแล้วนะฮะเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่ดีโอลานโปรเจกต์ที่มาแล้วก็คาราบาวก็ตอนนี้กลับมาออกอากาศในวันเสาร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับในวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มทาง NBT นะครับครับติดตามเราได้นะครับทางนี้ก็คือทางถนนดนตรีไลฟ์ที่นี่นะครับห้องออดิโทเรียมนะฮะแล้วเราก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เดือนที่แล้วเราไปช่วยงานนะฮะถือไปช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ93ปีแล้วก็ได้มีศิลปินไปช่วยงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเป็นศิลปินกลุ่มดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอยแบนด์เมื่อสมัยก่อนนะฮะก็คือวงนูโวนะครับผมดีใจที่ได้ให้ทุกคนไม่ได้มีโอกาสดูนูโวนะฮะหรือใครแอบไปดูป่ะครับมีใครแอบไปดูป่ะอ๋อครับกับของฟรีก็อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แจกเสื้อด้วยนะฮะเดี๋ยวแจกเสื้อก็ถนนตีไลท์นะครับทุกเดือนละครั้งแล้วก็เราก็จะนอกจากชมที่นี่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ในทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ4เดือนที่จะเจอกันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับอนุมัติโครงการและทำต่อก็จะทำต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็จะกลับมาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้ชมใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าที่ตอบมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจัดยากมากเพราะเชิญน้ำมูพงเทพไว้ตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวด้วยสำหรับเดือนกรกฎาคือผู้จัดการของคาราบาวก็จะเป็นผู้ที่ประสานทั้งน้ำมูให้ด้วยนะครับก็ได้คิวน้ำมูบอกอยากจะมาก็ให้ลงคิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลวันเวลาเต็มไม่ตรงกับอะไรที่จะเกี่ยวข้องห้องออดิโทเรียมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้าหมูเป็นนักคุณหมอไว้นะครับเรื่องของการรักษาร่างกายฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าน้าหมูขอกราบขออภัยว่าขอไปชดใช้ให้ปีต่อไปนะครับให้เสร็จงานของพงเทพกระโดนชำนาญกันก่อนนะครับครับก็ยืนยันอย่างนี้แล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางต่อนะฮะแล้วก็รับชมได้นะครับทั้งทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เพจของถนนดนตรีแล้วก็ช่วยกันไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะครับก็อีกหลายศิลปินที่เดือนนี้ก็ตอบรับมากันแบบทีเดียวเป็นพรั่งพรูเลยนะฮะผมก็บังเอิญนะครับพอหลังจากที่น้ำหมูติดธุระก็เลย

ติดไปหาหมอก็เลยขอโทรไปนะครับโทรไปที่พี่เอนะขอบคุณพี่เอภรรยาของนักเขียวนะครับปากเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าป๋าไม่ค่อยได้ออกมาจากบ้านเท่าไหร่นักเพราะอยู่กัน2คนนะฮะแล้วก็ลูกๆก็ไปต่างประเทศไปทำงานทำการเขาไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันข้างนอกนักนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่ปากเขียวเตรียมไว้นะครับ10กว่าเพลงนะฮะ10กว่าเพลงของปากเขียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมานะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำของคาราบาวนะครับก็มาให้กับชนดนตรีนะฮะก็นอกจากแล้วก็คือพี่เอกก็บอกว่าแต่ป๋าเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวต้องหาวงดนตรีที่ป๋าคุ้นเคยนะครับแล้วก็วงดนตรีนั้นก็คืออาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ใจดีมากนะฮะโทรไปนี่รับทันทีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะสำหรับตอนดนตรีไอ้หนูโยมันเข้าใจนะฮะก็ดีครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็คือวงคนดันเกวียนทั้งวงนะครับเสียคิวมาให้ประมาณวันนี้น่าจะท่านแหลมเสียบ 200,000 กว่านะครับเดี๋ยวก็เก็บกันคนละพันได้นะครับแต่ละคิวเนี่ยคือศิลปินเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นนะครับจะต้องทำมาหากินแต่วันนี้ก็เสียสละมาให้กับทนดนตรีนะครับต้องขอบคุณศิลปินมากๆเลยอีก3ครั้งครับอย่าพลาดคนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับทั้งหน้าเดือนมิถุนายน26มิถุนายนนะครับก็จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนะครับดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยนะครับคาราวานน้อยคือลูกๆของนานานะครับก็มารวมตัวกันในวันที่26มิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นกช้างน้อยอยู่ไหนช้างน้อยนักเดินทางช้างน้อยก็จะเป็นแอดมินที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับจบจากนังหงาแล้วนะฮะก็ต่อเลยนะครับอีกแค่มีเวลาเตรียมตัวให้หายใจแค่สัปดาห์เดียวนะครับ13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงครับและแขกรับเชิญอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับและวันนี้พี่เขียวคาราบาวบอกฉันจะมาด้วย13กรกฎาคมนะฮะเอาละครับทีนี้คาราบาวแบบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นของการเริ่มก่อตั้งของคาราบาวครับนะฮะและสุดท้ายวันที่6สิงหาคมนะครับก็นะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่านะครับ นะฮะเนี่ยมันของฟรีมันดีอย่างเงี้ยนะครับมันสุดยอดจริงนะไม่รู้จะเสียไปทำไมนะครับก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราไปบอกอยากให้มีตัวอย่างอย่างนี้สำหรับการทำงานให้กับราชการว่าคนของราชการควรจะต้องทำงานแบบนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะเพราะทำแบบผมนี่เป็นหนี้นะครับสากลยังใช้หนี้กันไม่หมดเลยนะครับก็ให้น้องๆนะครับทำทางที่เขาถนัดของตนเองหรือแบบอย่างที่พี่ๆที่เคยสอนผมนะครับว่าจะทำงานให้กับราชการยังไงให้มีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับผมก็เลยฝากเอาไว้ว่าขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนกันให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดหมายของความเป็นข้าราชการนะครับนะฮะครับวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจในวันนี้ก็คือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเป็นแฟนกันมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเขาบอกที่นี่มีหลายคนไปเป็นแฟนกันก็มีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนน่ะมันเลิกกันไม่ได้นะครับเหมือนเพื่อนผมพัฒนวลนรดิษฐ์นะครับที่ฮะก็เกือบ50ปีแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะครับคนที่ออกแบบโลโก้ต่างๆที่วันนี้จะแจกให้คุณเป็นเสื้อยืดที่จะแรนดอมให้คุณนะครับในช่วงท้ายเราแจกทั้งหมด30ตัวนะครับนะฮะฟรีด้วยนะครับครับของฟรีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าแจกอะไรครับท่านรองมิกทำอะไรแจกครับก็จะจับฉลากกันนะครับตามหมายเลขที่ท่านได้นะครับได้รับจากบัตรนะครับครับก็เราจะนะฮะแจกในช่วงท้ายนะครับแรนดอมให้กับทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะลืมนั่งวันนี้เป็นเพลงเขาเตรียมไว้อาจารย์ที่เผือกเตรียมไว้30กว่าเพลงนะครับครับ
หิวข้าวซื้อข้าวก่อนได้เลยนะครับมีข้าวกล่องจำหน่ายนะฮะเดี๋ยวขายของก่อนของฟรีเยอะแล้วของเสียเงินบ้างเสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เขามามีจำหน่ายนี่เขาขายของเหมือนกันนะกรมประชาสัมพันธ์เราดูก็จะแจกอย่างเดียวขายข้างล่างนะครับนะฮะมีเสื้อเอาเงินเข้าสวัสดิการนะครับแล้วก็ช่วยเราถ้าช่วยถนนตีช่วยซื้อเสื้อแล้วก็มีเหรียญของรูปพระอินทร์ด้วยนะครับพระอินทร์นี่ดีนะครับเห็นไหมครับพระอินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถูกหวยกันมาหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เชิญนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมยังไม่เคยถูกสักทีนะครับพร้อมอย่างครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เราดังเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ววันนี้ความเป็นเพื่อนจะถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่วงดนตรีวงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก่อร่างสร้างตั้งขึ้นมานั้นมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้กันอย่างไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่เฉพาะอัลบั้มแรกๆที่คาราบาวนะครับได้ทำงานกับคนดันเกวียนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับกับนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้นะครับกับอาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวเชิญครับ

0: ับขอบคุณครับ
1: ก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกนะครับก็วันนี้ก็รับหน้าที่นะครับร้องแทนอาจารย์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันอย่างเต็มที่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์พี่เขียวนะครับก็เชื่อว่า FC แฟนๆทุกท่านก็คงจะมีความสุขกันเต็มที่กับวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับก็อาจจะมีพวกผมสลับมาร้องบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะให้คุณป้อมร้องให้ฟังนะครับเปิดอยู่ในอัลบั้มแรกเหมือนกันนะฮะ

โอ้สวัสดีครับทั้งหลายครับแม่ผิดคิวไปหน่อยกำลังจะออกเข้าไปคืนก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายดังว่าก็ขอให้มิตรภาพยั่งยืนนะครับเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่อิตาธรรมนี่วุ่นวายทั้งโลกครับ รู้ไผเห็นไผก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ย ท้องใส ไม่เป็นใจซะเลย เพลงเก่าๆนะครับเมื่อกี้ให้คุณป้อมกับคุณโด่งบรรเลงเพลงรอแล้วก็พินโยก็พูดรอเขาบอกของฟรีคนจะเยอะใช่ไหมฮะว้าย อาทิตย์หน้าก็ฟรีละอะไรนะมีคาราวานน้อยด้วยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุรชัยตั้งวงคาราวานน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่สายันมีสมาชิกวัยเล็กๆวัยรุ่นรุ่นกันตึมนี่แหละดูท่าจะเป็นลูกชายเนี่ยอ่ะไปเลยปิดคิวไว้นานแล้ว

พลงเก่าๆนะครับยุคแรกยุคเด็กปั๊มนะครับไปเล่นไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นวันนี้เลยครับบรรยากาศดีนะครับเนาะวางสคริปต์ไปไกลตาจังยืนตรงนี้ไปติดตรงโน้นอ่ะว่ายของมันก็มาว่ามากไม่ได้มีลูกชายคนเดียวว่ายเมื่อกี้เล่นรอไปสองเพลงแล้วใช่ไหมเพลงอะไรบ้างนับไปต่อไปเพลงลาวเพลงกุหลาบปักสันนี่เขาจนคิดว่าเป็นเพลงผมแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงลาวนะครับแขวงบริคันไซนี่อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬจะมีลำบริคันไซเล็กๆแม่น้ำโขงนี่จะสีแดงเวลาน้ำขึ้นนะครับน้ำสันนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผู้หญิงลาวจะใส่กระโจมอกอาบน้ำตีโป่งประมาณนั้นครับธรรมชาติงดงามสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตีโป่งมีแต่วันพีชทูพีชดูพลันเอากุหลาบปากสั้นครับเซิร์นสลาลา

มากครับครับแดนเซอร์เยอะเนาะนางลำเยอะเลยมองไปทางไหนเจริญหูเจริญตาฮะได้ได้ได้เดี๋ยวได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมน่ารักแท้นี่มองเห็นผมไหมนี่ไม่เห็นแต่จำเสียงได้เนาะครับดูท่าจะรูปหล่อไม่เสียงว่าตามหน้าตาโอ้ยไม่ไหวนี่โด่งให้โด่งร้องหญิงสาวหน่อยไหม

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชม

0: รรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ศรีพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
5: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากจึงขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า ได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงหนึ่งอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือก็คิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคฟเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดังเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอาลัยเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกๆเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับพี่สุเทพหน่อยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวบอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างหนึ่งครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับ เพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเอง
2: ผมจะเดินเซอร์ไพรส์เรื่อย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
2: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงฝนหลังเขาเพลงเก่ามากนี่ก็เป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเนี่ยปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ไงใช่ไหมนั่นวันดีครับวันดีฮะวันดีไอ้ใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยฮะหันหน้าไปทางโน้นหน่อยครับเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่นโอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์ขโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์อ่ะเนาะโคราชบ้านเอ๋งครับผมเอาปรบมือหน่อยครับเชิญครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมาโอ้กลุ่มปอบางไม่เกลือแร่มายังโอ้วายเอาคนหลังเขาคนหลังเขา

0: ว่าครับ
1: เป็นเราดูเวลามวยพักแล้วก็ให้น้ำเกลือแร่
0: เกลือแร่
1: กล้าแล้วฮะ
0: อันนี้ดีช่วยได้เยอะนะ
1: ครับไอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บางอย่างคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยโหนาแกยิ่งถ้าสวยๆอย่างเงี้ยนะมานางรำโอ้นาเจริญหนูเจริญตาก็จะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับอันนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
0: สังขารไม่แน่
1: ไม่แน่
0: เที่ยง
1: เดี๋ยวเรานินทาอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโอ้นี
0: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณ
1: ฑ์แล้วเลยครับโอ้78
0: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้ากันมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวเรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
0: สัก
1: นะเอาไหม
0: รายการพิเศษสักครั้ง
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์อันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
0: ว้าว
1: ว้าวดีไหมอาจารย
2: ์ดีครับเห็นดีด้วยไหมครับเห็นดีด้วยไ
1: หมเราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก็
0: มาเลยนัดหมายกันดีนัดหมายกันดี
1: นะฮะเอาไหมนังหงาหมูพงเทพอาจารย์
0: นี่เพื
1: ่อนะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
0: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71อ๋อยังหนุ่มใครกันเดี๋ยวเอาอย่าน้าบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหลือใครกันจะมีอีกคนนะอมตะก็เคยหมอกมา
0: อยังได
1: ้ได้อยู่แต่รวม
0: นุ่นไปไหนมาไหนยากแล้วน่ะ
1: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วเดี๋ยวนี
0: ้มีเหรอ
1: มีแล้วแต่คราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
0: ไม่ไป
1: ไม่ใช่เขาจำวันผิดไปเล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งแกไปเล่นอีกวันหนึ่ง
0: แล้วเนี่ยก็เหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์แกไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันนี้ไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
1: เอ้
0: าเขาบอกก็มาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันตรึมดีๆโอ้เดี๋ยวเดือนหน้ามันชิวผมเดี๋ยวแกมาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็รวมเดี๋ยวรวมดีไหมอยากรวมแฮมเมอร์เออแฮมเมอร
0: ์
1: แฮมเมอร์เออนะฮะคือเขานักสู
0: ้
1: การนักสู
0: ้ได
1: ้ครับไอ้ที่เพื่อชีวิตที่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้าง อยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกด้วยกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
0: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมเมื่อน
1: ะฮะเอ๊ะวงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วงเนี่ย
0: หลายตังอยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลืองค่าเบียร
0: ์มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มเนี้ยที่โอ้โหแบบคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดังเกวียนครับ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
0: เพลงนี้เพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผ
1: ิดกลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงเส้นทาง
0: จ้ะโอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
1: โอ
0: ้ไปหาครูตึง
1: ครับ
0: อาจารย์มานพเขาศิษย์ครูตึง
1: เป็นครูตึงนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูนัน
0: ใช่ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะ
0: ใช่อ
1: ยู่โรงเรียนบุญวัฒนา
0: คร
1: ับครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วล่ะฮะ
0: รวมทั้งผมด้วย
1: ครับอ๋อไปก็คือครูตึงเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
0: เยอะมากก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูตึงนี่เชย
1: แน่นอน
0: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงนี่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไปไปอยู่กับล่องกับลอย
1: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับซึ่งวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
0: มันก็ไม่ง่ายจริงนะก็จะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอเพราะว่าเจอแล้วก็ผูกพันอีก
1: ครับ
0: ทีนี้มันเป็นเรื่องที่เจอเหมือนพินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได้
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
1: ครับ
0: ด่ากันชิบหายไปทะเลก็ยังไงก็เหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณนั้น
1: ครับเอาละครับเกลือแร่ได้ผลแล้วนะฮะ
0: อีกสักคำ
1: เพราะรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกสนุกนะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับอ้าวอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเจอครับน้ำเผือกครับ
0: ผมมาเขียวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเก่งเลยนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บางตกรถไฟตายบางอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆนะครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังในขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: มีพิธีกรไหมพิธีโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ว้ายปรบมือให้นักเขียวหน่อยมาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาเปล่านึกว่าพินโยจะเรียก
2: มาอยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
1: โอ้นางลำกำลังมัน
2: นั่นน่ะกำลังมันแต่ตอนนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังไม่ใช่เหรอ
1: ดีขึ้นเยอะดีขึ้น
2: ดีขึ้นนะ
1: ดีขึ้น
2: โอ้แล้วนี่ยังไง
1: เกิดแล้ว
2: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้านบอกมาเองไปเองเดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช่
3: ผีไม่เชื่อ
2: ครับอ๋ออยากเชื่อ
3: ไม่ขนาดนั้นเน
2: า
3: ะ
1: ว่าไปใช่ไหมว่าไป
2: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นอยู่นะนะ
3: มันจะได้แล้วใกล้ๆกันไง
1: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
2: นี่ก็ถ้าหมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
3: ยังพอได้อยู
2: ่ผมผ่าคอแ
3: ต่ก็ได้ไม่นานนะ
2: หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
3: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
2: ้เห็นไหมครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเออผมเดี๋ยวผมก็เสียเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเหลือป๋าผมเนี่ย
3: ยังเหมือนเดิม
2: อัลบั้ม
3: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
2: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วมันจะครูก็นะอาจารย์เพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเท่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
0: ใช่ใช่ใ
2: ช่มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เท
3: ่
2: า
3: เอาน
2: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
3: อย่างแรง
2: นี่น
1: ะอบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังเนี่ยไฟมันส่องตาล็อกปิดฟอลโล
2: ่ลองปิดฟอลโล่เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี
3: ่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
1: ก็ลางๆ
2: เห
1: ็
2: นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่เหรอครับใช้มือคำก็ได
1: ้เออนี่เห็นแล้ว
2: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
3: ถ้าเซ็นเป็นคนเดียวแล้วเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงอะไรเลยนะ
2: ครับ
3: สักครู่สักครู่นะ
2: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยาก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรสัญญาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยี

0: สู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
2: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ1,000ถึง 1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 11:30 นและปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 นกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการ Smart City เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
3: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ยาป้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันเหมือนคิดถึงคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี

Don't come when you're back.

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงนู้นก่อนจากกันไม่เชื่อนะเวลาเราน้อยจังเลย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่7เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการปฐกถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอ

0: ปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเขียนคำถามเข้ามาให้พระอาจารย์ได้แจกแจงให้แง่คิดหรือว่าติดขัดอะไรก็จะเขียนกันมาถามกันได้เป็นประจำพระอาจารย์ตั้งชื่อในทุกๆเช้าวันอาทิตย์หรือรายการวันอาทิตย์เราว่าตามใจท่านก็คือท่านถามอะไรมาพระอาจารย์ก็ตอบได้หมดละขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบปัญหาและพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เต็มพรเต็มพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: วันที่เราก็มาคุยกันสบายๆ
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ด้วยคำถามเรื่องราวต่างๆก็จะนำคำถามต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้แล้วก็ที่ Facebook Fanpage
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วช่วง Fanpage นี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ท่านที่เป็น Fanpage ประจำกันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ก็จะเป็นเพจของรายการธรรมราปรุณ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วส่วน YouTube Channel แล้วก็ใส่ไปในคอมเมนต์หรือว่าจะ Inbox Direct Message พวกนี้พระอาจารย์ก็อาจจะได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะนำคำถามเหล่านั้น

0: ที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คลายความสงสัยเกิดเป็นปัญญาให้กับท่านอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์วันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวินัยซะก่อนนะคุณใจเอาเรื่องนี้มาซะก่อนนิดนึง
1: เ
0: รามีคำถามของท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าเหตุใดพระภิกษุต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดทำไม
1: น่าสงสัยเหมือนกัน
0: โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: รูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ก่อนตั้งแต่ในสมัยโบราณตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรพชา
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็คิดว่าเอ๊บวชเนี่ยจะเป็นทางออกจากความทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่อยู่เป็นเจ้าชายนะ
1: อ
0: ยู่เป็นพระราชาก็จะกำจัดทุกข์ได้อยู่เช่นบางทีเราจะปกครองทั่วไปหมดแล้วก็ออกกฎหมายมาตรานี้บริหารงานอย่างเป็นธรรมไม่มีคนยากจนเลยกฎหมายนี่ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดท
1: ุ
0: กคนมี
1: เท่าเทียมกัน
0: อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ยังแก้ความตายไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แม่ไม่ยั่งยืน
1: โ
0: อเคไหมทางของของความทุกข์เนี่ยต้องบวชคิดอยู่นี
1: ่
0: แล้วจะบวชรูปแบบไหนดีซึ่งก็ท่านก็ทดลองหมดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็ทดลองหมด
1: ในสมัยนั้นก็มีศาสนาอยู่เยอะถูกไหม
0: ที่
1: พระอาจารย์บอก
0: 30
1: กว่าศาสนา
0: โอ้61 62ใช
1: ่
0: รูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์สมัยนั้นมี62
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเหมือนกับบ้างต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราจะดูได้เป็นกลุ่มๆก็คือ1คือทรมานตนเอง
1: พวกสุดโต่ง
0: สุดโต่งทรมานตนเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเปลือยกายเลยไม่นุ่งห่มอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: หรือต้องนุ่งห่มเฉพาะขนปีกนกเค้าหรือนุ่งห่มเฉพาะหนังเสือ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือนุ่งห่มเฉพาะเครื่องแบบที่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะเป็นหนังเสือบ้างขนปีกนกบ้างหรือหนังสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างพวกฤาษีอะไรเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แบบที่เรียกว่าสุดโต่งก็ได้จัดอยู่ในหมวดนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: รวมถึงการไม่นุ่งเสื้อผ้าก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดมีอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โกนผมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งทั้งสองรูปแบบคือทำมาหมดทุกอย่างคือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทดลองทำทุกอย่าง
1: เจ้าค่ะตามที่ว่าคนอื่นเขาทำ
0: ใครมีอะไรทำยังไงสอนยังไงไหมลุยหมดสู้หมดทำหมดทำนี่ไม่ใช่แต่แบบทำเล่นๆโอเคทดลองทำดูบวชครึ่งเดือนเดือนหนึ่งอะไรเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างทุกวันนี้เขาก็มีบวชระยะสั้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนบวช15วันบางคนบวชเดือนหนึ่งลองดูบวชพระเป็นยังไงคือห่มผ้าไม่ทันเป็นเลยแล้วก
1: ็
0: ต้องได้
1: เสร็จไปแล้วเจ้าค
0: ่ะอันนี้คือท่านไม่เป็นอย่างนั้นเอาเต็มที่
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเต็มที่เต็มที่เลย
1: คือศึกษาอย่างแท้จริงในทุก
0: ของแนวนั้นใช่ใช่จนกระทั่งมาลงตัวแล้วเขามาลงตัวนี่คือผ่านศึกอะไรต่างๆมาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าระดับที่มันจะทำได้ดีมันไม่ใช่ทางกายนะกิเลสเนี่ยมันกิเลสทางใจนะเออแล้วจะทำไงถึงจะให้จิตเป็นสมาธิมาทางไหนได้อ้าวก็เลยมาลงตัวในรูปแบบที่ว่านุ่งห่มผ้าผืนเดียว
1: okay.
0: สองสามผืนแล้วสองสามผืนก็จะมี2ผืน
1: okay.
0: ก็คือสบงผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าคลุมผืนหนึ่งแล้วก็โกนผม
1: okay.
0: เราไม่ต้องถึงว่าดึงผมออกมันจะมีนักบวชไม่ใช่ว่าดึงผมออกไม่โกนหรืออีกประเภทหนึ่งก็ไว้ยาวจนไม่ตัดเลย
1: ห
0: รืออันนี้ก็ผมอะไรไปดึงออกหมดแต่ก็โกนเดือนละครั้งอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: หรือโกน15วันครั้งหรือยาวแล้วค่อยโกนสั้นๆยังไม่ต้องโกนอย่างงี้ก็ง่ายในเรื่องทรงผมง่ายในเรื่องเครื่องแบบคือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสุดตรงข้างหนึ่งหรืออีกข้างหนึ่งที่ว่าตรงกันข้ามกับจะว่าตรงข้ามก็ไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่นุ่งผ้าเลยหรือว่านุ่งหนังเสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยอีกข้างหนึ่งก็นุ่งห่มแบบพระราชาเลยอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งแต่เท้านี่ก็รองเท้างอนขึ้นมาจนถึงแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งถุงเท้าอะไรจนถึงศีรษะเนี่ยมงกุฎขึ้นไปอีกศอกสองศอกนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือแบบโอ้โหอลังการวังเวอร์เต็มที่ตั้ง20กว่าชิ้นอยู่บนตัวอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เออโน่ไม่ปานนั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็เอาสักผืนสองผืนแต่พื้นสองพื้นมีข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำไมถึงต้องย้อมน้ำฝาดเอาเพราะว่าถ้าสีขาวมันก็เปื้อนง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็วัสดุย้อมทำยังไงถึงจะให้มันแบบว่าพอดีได้เหมาะสมก็ย้อมจากสารธรรมชาติ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งไอสารที่มันจะติดผ้าได้เนี่ยก็ต้องเป็นพวกน้ำฝาดจากต้นไม้
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะเป็นผลไม้หรือเปลือกไม
1: ้
0: หรือ

0: ของผลไม้เช่นเปลือกมังคุดหรือพวกดอกไม้เช่นซัฟฟรอนที่เขาจะเป็นสีเขามาผสมอาหารอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสีจากเชื้อราที่หมักจากข้าวหรือกับของต้นไม้ก็แล้วแต่เอามาย้อมหรือบางทีก็ไปย้อมดินด้วยซ้ำพวกนี้เรียกรวมหมดว่าย้อมน้ำฝาด
1: เ
0: พื่อให้ดูแลผ้าง่าย
1: นั่นเองแล้วก็สีก็ไม่ฉูดฉาดด้วยถูกไหมเจ้าคะเป็นธรรมชาติ
0: เป็นธรรมชาติไปก็ได้หลายประโยชน
1: ์
0: เพราะนั้นก็จึงนุ่งห่มแบบนี้เรียกว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางเพราะนั้นการนุ่งห่มเนี่ยก็จึงไม่ใช่ว่าเป็นมีเสื้อมีกางเกงมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้าไม่ได้เป็นชิ้นอย่างนั้นเพราะว่าชิ้นแบบนั้นเนี่ยมันใช้ได้ประโยชน์ของเขาเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วแต่ว่าถ้าเป็นจีวรผืนเดียวใหญ่เนี่ยคุณใช้ห่มเดินไปข้างนอกก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนอนใช้ปูเป็นผ้าปูนอนก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: หนาวเอามาห่มเป็นผ้าห่มก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ได้หลายประโยชน์
1: ใช้ประโยชน์ได้หลายสถาน
0: แล้วเวลาเดินไปข้างนอกเกิดร้อนไม่มีร่มทำไงก็แบ่งส่วนหนึ่งของผ้ามาคลุมหัวก็ยังได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพอย้อมน้ำฝาดตากก็แห้งเร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันได้หลายประโยชน์ก็จึงเป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วเป็นรูปแบบของการห่มผ้าย้อมน้ำฝาดทีนี้ว่าตรงนี้ก็ค่อยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พัฒนาจนถึงอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือมาจากท่านพระอานนท์ก่อนเลยคือพอพระมาบวชกันมากขึ้นในสมัยนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็จึงมีบทบัญญัติอะไรที่ให้มันรัดกุมมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นผ้าต้องไม่มีชายมีชายแบบที่เรียกว่าเป็นอนุวาสนะคือไม่ใช่ว่าชายเป็นผู้เป็นอะไรที่มันระโยงระยางงดงามกรุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ให้เป็นมีอนุวาสได้
1: เจ้า
0: หรือเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นขันใหญ่ขันเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็มีรังดุมมีลูกดุม
1: อ
0: ันนี้จึงเป็นค่อยๆพัฒนามา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยนั้นจนถึงในปัจจุบันนี้ก็จึงเรียกว่ามีผ้าสามผืนคือสบงเป็นผ้านุ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: จีวรคือเป็นผ้าที่พระอาจารย์ห่มอยู่ปัจจุบัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สังคติคือผ้าคลุมนี้ก็เอาไว้ซ้อนกับจีวรเวลาเข้าไปในที่ที่เช่นในหมู่บ้านหรือเวลาหนาวนี่คือสังคติมีสามพื้นเป็นอย่างน้อย
1: ที่เราเห็นท่านบางองค์พาดบ่า
0: ใช
1: ่
0: นั่นคือผ้าสังคติแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นผ้านั้นผ้านี้ผ้าปูนั่งอะไรก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือลักษณะของผ้าจีวรของพระแล้วพอสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นสีเคมี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สีเคมีก็ติดทนนานก็บางคนก็ใช้ผ้าที่ย้อมเป็นสีเคมีก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ก็ยังเป็นลักษณะเดิมเดียวกันแล้วก็เป็นหลักการเดียวกันเลยคือน้ำฝาดมันคือมันจะติดทนนาน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเป็นมาแบบนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็นข้อดีที่พระอาจารย์เห็นตั้งแต่วันสองสามวันแรกของการบวชเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เลยสามว่าคือยังไม่ได้อ่านพระวินัยอะไรมากเลยนะ
1: เจ้าค่ะบวชใหม่ๆ
0: บวชใหม่ๆเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: อันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องทรงผม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าตื่นเช้ามาปุ๊บเราไม่ต้องคิดว่าเราจะแสกซ้ายหรือแสกขวา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเมื่อก่อนนี่กลัวหัวล้านไงพามาไปบูชนะเมื่อวานแสกซ้ายเดี๋ยววันนี้แสกขวาก
1: ลับไปกลับมา
0: บางวันแสกกลางบ้างบางวันก็เสยขึ้นไปบ้างแต่พอบวชแล้วจบไม่ต้องคิด
1: เลย
0: เอวังเลยแล้วก็จะเดือนกลเดือนละครั้งมันจะเอาที่ไหนมาแสกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ท่อไม่ตันด้วยข้อที่สองก็คือคุณจะไปงานศพก็ชุดนี
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปงานแต่งงานก็ชุดนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ขึ้นเครื่องบินก็ชุดนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านก็ชุดนี้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรยังไงอย่างคุณเตือนใจจะมาทำงานเนี่ยวันนี้ต้อง
1: แต่งชุดไหนดีเน
0: า
1: ะ
0: แต่งชุดไหนดีใช่ไหมจะออกไปกำลังกายก็ต้องเอาชุดไหนไปเนา
1: ะ
0: จะเดินทางมันยังไงเนาะแล้วจะหนาวจะร้อนนะของพระมันก็จบแค่นี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: หนาวคุณก็เอาอีกผ้าสังฆติมาห่มเพิ่ม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ร้อนคุณก็ถอดออกมันก็ง่ายไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะตรงนี้คือทางสายกลางเนื้อที่ที่ในความที่ว่าจะหลีกออกจากกามละของความเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมคือทางสายกลางสำหรับคารวะก็มีไปไงไม่มีปัญหาอย่างน้อยศีลห้าใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นจำกัดเรื่องแบบเรื่องอะไรแต่นี้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยคือคุณจะหลีกออกจากกามแล้วจะมาเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องไล่หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าต
1: ั
0: ้งข้างในข้างนอกก็เรื่องจีวรนี่จะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้นั่นเองน
1: ี่
0: ก็จึงเป็น คำตอบในข้อนี
1: ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังละคิดว่าท่านผู้ถามรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นก็คงจะรับทราบมีความรู้ตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระภิกษุสงฆ์ถึงจะต้องใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดซึ่งก็ตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นก็เริ่มต้นมาแบบนี้นะเจ้าค่ะมีนิดนึงสำหรับผ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: รู้สึกว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าอย่างผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผืนเดียวใหญ่ๆเลยนะเจ้าค่ะต้องเป็นหลายผืนต
0: ่อ
1: กันของภิกษุสงฆ
0: ์
1: พระอาจารย์เล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าประวัติตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะ
0: ก็คือผ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผืนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้การใช้งานท่านก็จึงต้องเอาหลายๆผืนมาต่อกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หลายพื้นมาต่อกันเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นระเบียบระบบที่สะดวกในการทำก็จึงมีชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างก็จะมีขันใหญ่ขันเล็กก็เลยเพราะฉะนั้นพื้นผ้าเนี่ยท่านก็จึงยกตัวอย่างคำอุปมานะคือแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปออกแบบจีวรที่เอาแบบมาจากแปลงนาของชาวนาชาวมคธ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งชาวนาชาวมคธเนี่ยเขาก็ทำแปลงนาเป็นตาราง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็คันนาเขาใหญ
1: ่เจ้าค่ะ
0: คันนาเขาใหญ่เดินสวนกันได้ใช่ไหมตรงคันนาแล้วก็ตรงแปลงตรงตัวที่บรรจุน้ำสำหรับดำนาปลูกข้าวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นไอ้ตรงใหญ่ๆตรงนั้นก็ใช้ผ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็แบบไม่เกินศอกหรอกศอกหนึ่งไม่ถึงส่วนไอ้ตรงเล็กๆก็ใช้ผ้าชิ้นเล็ก
1: เจ้า
0: ค่ะก็ประมาณไม่เกินครึ่งหรอกไม่ถึงครึ่งคืบเลยซ้ำ
1: เจ้าค
0: ่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มาต่อกันตามรูปแบบนี้ได้เป็นผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผืนใหญ่ผืนหนึ่งนี้ต้องไม่เกินเท่านี้ศอกเท่านั้นศอก
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เพราะฉันจำไม่ได้เป๊ะแต่จะรู้สึกจะ10กว่าศอกเนี่ยแล้วก็20ศอกประมาณนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใหญ่คือต่อกันแล้วอย่าให้ใหญ่เกินนี
1: ้
0: เขาไม่มีสเปคของเขาอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จุดนี้ทีนี้เรื่องจีวรก็มีคำที่เขากล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอยู่เพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งคุณใจว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคุณใจที่ว่านักบวชนี่นะในรูปแบบที่ว่าจีวรแต่ว่าม้วนจีวรเล็กๆเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วข้างนอกแต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดา
1: จริงเหรอเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่งตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชเป็นเวลาก็เอาไอ้จีวรนั่นน่ะมาทัดหูไว้ที่ม้วนเป็นเหมือนกับหลอดแคปซูลอย่างเงี้ยนะ
1: เออเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ๆแต่พอสักนิ้วก้อยอย่างเงี้ยอ่
1: ะ
0: หรือนิ้วชี้เนี่ยแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าว่านี่คือจีวรของฉัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มาม้วนทัดหูไว้ไปนี่คือฉันเป็นนักบวชเป็นเวลาไหนเวลาที่ทำพิธีอย่างนี้เป็นต้นมีแล้วนะ
1: อ๋อเหรอเจ้าค
0: ่ะในต่างประเทศเนี่ยเขามี
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆไงค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยความแตกต่างจุดนี้มันจึงเป็นเรื่องอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือว่านักบวชเนี่ยอย่าไปนุ่งห่มเหมือนชาวบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นจีวรของพระก็จะไม่เหมือนชาวบ้านคุณดูปุ๊บคุณรู้ปุ๊บเลยทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่คารวาส
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เป็นพระ
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งนี้เป็นต้นปุ๊บนี่คุณต้องดูรู้ได้ทันท
1: ีอันนี้ยมว่าดีกว่านะเจ
0: ้
1: าค่ะจะแยกกันให้เห็นกระจ่างไปเลย
0: เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นรูปแบบจีวรผ้าย้อมน้ำฝาดสีเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะก็เพื่อที่จะรู้ว่าอันนี้คือนักบวช
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดที่ว่านุ่งห่มเหมือนกันเนี่ยก็จึงเป็นปรับเป็นอาบัติไว้ด้วยของพระภิกษุสงฆ์นะว่าถ้าไปนุ่งห่มเหมือนคารวาสเนี่ยผิดนะอาบัตินะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เช่นใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าเหมือนชาวบ้านผิดอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็จะมีบอกเอาไว้นั่นเองนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ในเรื่องของวินัยของพระสงฆ์
1: เจ้าค
0: ่
1: ะเจ้าค่ะจะได้ทำใหท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าใจพระเจ้าประสงค์ดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็ถ้าท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการเราเสมอมาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการถวายของพระบ้างการวางตัวการจะทำยังไงนั่งระดับไหนอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าประเทศไทยเราก็เรียกว่ามีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นถ้าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยทำ ทำตัวได้ถูกต้องสอดคล้องกับพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการช่วยพระเจ้าประสงค์ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ศาสนาเราดำเนินต่อไปได้อย่างดีก้าวหน้านะเจ้าค่ะไม่เสื่อมในเสื่อมที่อื่นก็ช่างเถอะประเทศไทยเรายังจะต้องก้าวหน้ากันต่อไปนะเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะทีนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาแล้วกันเรื่องแรกหรือว่าคนแรกที่โยมอยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยมาจากท่านผู้ใช้นามแฝงว่า M357 เจ้าค่ะก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเมื่อตอนวันหยุดตรุษจีนนี่แหละของปีนี้นะเจ้าค่ะท่านก็เรื่องราวถ้าเปิดสรุปสั้นๆก็คือว่าท่านที่เขียนถามมาเนี่ยคือคุณ M357 เนี่ยได้มีการนัดหมายที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยก็เกิดการผิดพลาดที่เรียกว่าคุณ M357 ไปเที่ยวกับเพื่อนนะเจ้าคะแล้วก็นัดหมายว่าจะมีเพื่อนอีก2คนมาด้วยนะมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่คนที่2เนี่ยเจ้าคะก็ดันจะแบบเหมือนกับจะแกล้งหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้สับสนกันเพื่อนก็เลยไม่ได้มาเจอกันเจ้าคะทีนี้มันก็เหมือนกับทางคุณ M357 ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนหลอกค่ะเจ้าค่ะโดนเพื่อนหลอกเนี่ยดูซิเนี่ยทำให้แบบเสียการไปหมดเลยเจอเพื่อนอีก2คนก็ไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกโมโหแบบเหมือนฝังในใจอ่ะเจ้าค่ะทำยังไงก็แบบโมโหคนนี้อยู่ดีแต่ว่าไอ้เพื่อน2คนที่นัดจะมาให้เจอกันนั่นน่ะไม่ได้มาด้วยนะเจ้าค่ะเพราะคนที่2เนี่ยเป็นคนทำเรื่องที่เรียกว่าให้สับสนปรากฏว่า2คนนั้นน่ะไม่ว่าเพื่อนคนที่2เนี่ยเจ้าค่ะคือให้อภัยว่าเออไม่เป็นไรแล้วไม่มาเจอก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ถามเนี่ยก็คือคุณ M357บอกว่าทำไมตัวท่านเองเนี่ยเหมือนตัวเนี่ยถึงได้แบบให้อภัยคนนี้ไม่ได้เลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดกับคนเนี่ยไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่ว่าทำให้สับสนเบอร์เจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเองเนี่ยจะแบบเป็นโรคที่ว่าเหมือนให้อภัยคนไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอภัยทานหรือว่าการทำจิตใจยังไงในขณะที่เพื่อนอีก2คนที่โดนหลอกเหมือนกันคือไม่ได้มาร่วมจอยด้วย
0: ก็ไม่โกรธ
1: เจ้าค่ะแบบธรรมดาให้อภัยกันไปแต่คนนี้ยังฝังใจอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกไม่อยากคบแต่ตอนนี้พอจะเลิกคบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้อีกเพื่อนก็จะหาว่าตัวเองนี่แบบ อะไรไปแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นเรื่องแค่นี้เองประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์โอเคเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนหนึ่งโกรธไม่พอใจผูกเวรใช่ไห
1: ม
0: คนหนึ่งไม่โกรธก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมทำไมสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เหมือนกันคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งไม่โกรธคุณเดินใจว่าเป็นอะไรคือแน่นอนแล้วว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอก
1: เจ้าค่ะอยู่ที่ใจเราเจ้าค่ะ
0: แล้วสมมติว่าความโกรธเกิดจากคนนั้นจริงๆใช่ป่ะเอางั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามก็ต้องโกรธด้วยสมมติเราเป็นเบอร์ศูนย์ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราเป็นเจ้าของปัญหาเนี่ย3 ข้อ 7เนี่ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์3เขานัดกันกับเบอร์2ด้วยมาเจอกันแต่เบอร์2กวนนั่นนี่เบอร์1กับเบอร์3ก็เลยไม่ได้มาแล้วถ้าเบอร์2เป็นคนสร้างปัญหาจริงๆอ่ะแล้วปัญหาเกิดขึ้นจากเบอร์2จริงๆเบอร์1กับเบอร์3ก็ต้องโกรธด้วยดิ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เบอร์1กับเบอร์3เขาไม่เห็นโกรธนี่เขาเล่ามานี
1: ่อืม
0: แต่ที่โกรธคือเบอร์0คือตัวเราคนเดียว
1: ค่ะ
0: อ้าวแสดงว่าความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาจากเขาไง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ออกผลเช่นสตรอเบอรี่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราเอาสตรอเบอรี่มาปลูกที่กรุงเทพมหานครมันจะขึ้นไหมคุณตาใจว่า
1: น่าจะขึ้นยากหรือไม่ขึ้นเลยเจ้าค่ะ
0: เปิดแอร์ให้มันก็ไม่ขึ้น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เปิดแอร์ให้ก็ไม่ขึ้นเราต้องโน่นเชียงใหม่บนเทือกเขาสูงสูง
1: อากาศเย็น
0: อุณหภูมิเขาคงที่ยังไงรูปแบบไหนเขาถึงจะโต
1: เจ้าค่ะ
0: เอ้าแต่ทำไมอากาศมันมีผลต่อผลไม้เอ้าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าผลไม้เนี่ยลูกผลไม้เนี่ยมันไปเกิดจากอากาศนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันเกิดที่ต้น
1: ต้นของมันเอง
0: ต้นของมันเองใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเราเกิดขึ้นที่จิตเราแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลหรือสนิมเกิดที่เหล็ก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สิ่งแวดล้อมเช่นความชื้นหรือประจุไฟฟ้ามีผลต่อการที่ สนิมมันจะเกิดมากหรือเกิดน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เวลาสนิมเกิดที่เหล็กเหมือนกันความโกรธที่จิตเราความโกรธเนี่ยเกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็เกิดจะไม่เกิดที่จิตเรา
1: เจ้าค่ะ
0: จะเกิดก็เกิดที่จิตเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดที่จิตเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ความโกรธเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะมีผลหรือว่าเอ๊ะคนนี้พูดคำเดียวกันกับคนนั้นแต่คนนั้นเราไม่โกรธเราโกรธกับคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คนนี้ทำแบบเดียวกันกับคนนั้นแต่เราไม่โกรธคนนั้นเราโกรธกับคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เออเราก็เลยคิดว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมาจากคนนั้นไม่ใช่คนนี
1: ้
0: แต่จริงไม่ใช่ถ้าสมมติความโกรธมาจากคนนั้นจริงๆคนที่คนโดนทำอย่างนี้กับคนนั้นเขาก็ต้องโกรธเหมือนกันดิในเคสนี้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สาม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เขาไม่โกรธไงแสดงว่าความโกรธไม่ได้มาจากภายนอกความโกรธเกิดจากภายในอันนี้เราเข้าใจแค่นี้อันนี้ก็จะแบบว่าปัญญาคุณจะว่าขึ้นมาแล้วเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เออใช่เราโกรธเอง
1: อยู่ที่ใจเราเองอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามนี้เอ๊ะทำไมถึงจะวางได้ถึงจะให้อภัยเขาได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนทำนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคุณในใจคุณสามารถเจตนี้จะไม่ถามมันเลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอก
1: เจ้าค่ะ
0: เขาอาจจะผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ยกไว้ก็อาจจะผิดก็ได้สมมติว่าเขาผิดไปเลยไม่ใช่เบอร์สองนี่เขาผิดจริงๆนะ
1: กรณีนี้ผิดแล้ว
0: ผิดแล้วผิดแล้วผมผิดแล้วมันแย่มากๆเลยแต่ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วอ่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ความโกรธเกิดขึ้นที่เราแล้วจะดับก็ดับที่ตัวเรานี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางคนนะตอนให้เขามาขอขมาขอโทษเอาของมาให้กราบเท้าก็ยังไม่หายโกรธนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือบางทีระหว่างแบบลูกสะใภ้กับแม่ยายลูกสะใภ้มาขอขมาไงแม่ยายไม่หายโกรธเป็นต้น
1: เ
0: อ๊ะทำไมเป็นงั้นทั้งที่เขามาขอเข้ามา
1: ลูกสะใภ้ก็กลับแม่ผัวเจ้าค่ะ
0: เออใช่ใช่ใช่ว่าใจก็เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: เออว่ายังไงก็ไม่หายโกรธใช่ไห
1: ม
0: อ้าวความโกรธแสดงไม่เกิดที่กันเดี๋ยวเพราะเขามาขอโทษกูแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแต่ว่าความโกรธมันอยู่ที่ตัวเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเจ้าของคำถามที่ถามมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีปัญหา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องแล้วนี่คือปัญญาข้อที่หนึ่งเลย
1: ถ
0: ูกต้องแล้ว
1: ยังถามมาบอกว่ารู้สึกการให้อภัยของตัวคนถามเนี่ยไม่แรงกล้าพอหรือ
0: ยังไม่ได้กล้าพอ
1: เจ้าค่ะ
0: คือจะตัดเนี่ยคุณเดชัยมันเหมือนกาวยางเหนียว
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมมีดที่ตัดจะต้องคม
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีดทื่อๆมันฟัน
1: ไม่ได้
0: มันได้ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันฟันก็ฟันไม่ขาด
1: เจ้าค่ะ
0: คิดทีไรก็เจ็บช้ำทุกทีเหนื่อยเปล่าด้วยคิดทีไรช้ำแล้วก็ยังจะซึมเศร้าด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะย้ำรอยกรีดลงไปอีกด้วยไม่ขาด
1: เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่ายิงลูกดอกมาแล้วค่ะโดนหนึ่งดอกแล้วพอคิดอีกก็อีกหนึ่งดอกอีกดอกไปเรื่อยๆเลยแบบ
0: และแถมนะลูกดอกเนี่ยลูกศรเนี่ยอาบยาพิษด้วยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาบยาพิษด้วยซึ่งไอ้ตอนที่เราถูกยิงเนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันชา
1: เจ้าค่ะ
0: เนื่องจนพิษมันวิ่งแล่นเข้าถึงหัวใจปุ๊บเราจะคิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เราถูกยิงแล้วนี่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าจะเราเจ็บปวดอย่างเงี้ยเราทุกข์อย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวหาอีกว่าใครที่มันเป็นคนทำ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วหัวลูกศรปักคาอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หางลูกศรเนี่ยมันหักแล้ว
1: ส
0: มมติถูกแทงอยู่นี่แหละหางลูกศรมันหักไปแล้วก็ถูกส่งหมอเรียกหมอมาหมอจะเพิ่งรักษานะค่อยๆหาคนร้ายก่อนว่าเป็นใคร
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเดี๋ยวจะถอดลูกศรให้อย่าเพิ่งถอดไปสืบมาก่อนว่ามันใช้เกาทันหรือหน้าไม้แบบไหนไม่เดี๋ยวจะถอดให้ก่อนจะได้หายแล้วค่อยไปหาไม่ต้องรู้ด้วยพ่อแม่มันชื่ออะไร
1: ม
0: ันทำเพราะอะไรไปสืบมาก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆต่อทีหลังโอ้ยมันไม่ได
1: ้ตาย
0: พอดี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เราทุกข์อยู่ตอนนี้เราเจ็บจี๊ดอยู่ตรงนี้เราจะไปเที่ยวหาว่าเขาทำทำไมคุณหาไม่เจอหรอกอย่าเพิ่งเอาคลายความโกรธก่อนเพราะมันเผาเราอยู่ตอนนี้อยู่คลายความคือระดับนี้มันเป็นเรียกว่าพยาบาทแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่คือผูกเวรแล้วนะ
1: ตั้งแต่จุดจีนมาตอนนี้นะเจ้าค่ะ
0: สองสามวันยังพอว่าแต่สี่ห้าเดือนยังไม่หายนี่ผูกเวรแล้วนะ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ถ้าเริ่มเป็นปีนี่พยาบาทแล้วนะ
1: เจ้าค่ะหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆมันจากความขัดเคืองเกินปฏิฆะโทรไปหนึ่งครั้งสองครั้งไม่รับเคืองละ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเขาอาจจะติดภาระอยู่ก็ได้ใช่ป่ะพอบอกงี้แล้วบุญยังหนึ่งเออเป็นโกรธละโกรธแล้วก็เป็นโทสะละแล้วก็มาเป็นความไม่พอใจหมายถึงว่า กลายมาเป็นความผูกเวรแล้วก็เป็นพยาบาทใช่ไหมผูกเวรนี่คือก็ไม่ได้หายภายในไม่กี่วันแต่เริ่มเป็นหลายๆเดือนโรงพยาบาลนี่คือฝังหุ่นเลยล่ะเหมือนเคสกรณีของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านี
1: ่
0: โหฝังหุ่นมากๆเลย
1: หลายภพหลายชาติ
0: หลายชาติเลยไม่คลายสักทีผูกเวรกันมาตลอดผูกเวรกันเนี่ยคือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ผูกกับเทวทัตอยู่แล้วใช่ไหมแต่เทวทัตเนี่ยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยมันก็เผาตัวเองอยู่เผาตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราถูกเผาอยู่แล้วทำไงดับไฟก่อนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนาะอ้าวถ้าจะโทรสั่งเสียกับแม่ก่อนหาห้องไปโทรหาเลยแม่รีบดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ยิ่งถ้าผมว่าต้องโทรสั่ง Grab โทรสั่งอาหารมาส่งนี่คุณจะไปกินอะไรคุณดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมหรือว่าจะไปเอฟของซื้อของก่อนแม่คุณดับไฟก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เช่นเดียวกันถ้าเรามีความโกรธอยู่ในจิตใจคุณรีบดับก่อนเลยเพราะว่าถ้าตายไปอย่างนี้นะมันไปไม่ดี
1: จิตเรา
0: จิตเราไปไม่ดีสมมติแล้วความตายมันไม่แน่ไม่นอนอ่
1: ะ
0: เกิดติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ XX อย่างเงี้ยทำไงอ่ะไม่รู้สายพันธุ์อะไรตอนเนี้ย
1: WX เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไงตายไปแล้วเป็นไงเอ้าคุณไปต่ำเลยเนี่ยแล้วจิตยังคลายความโกรธไม่ได้ใ
1: ช่
0: ไ
1: หม
0: เพราะเราต้องดับไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยววิธีการดับไฟทำยังไงก็ถ้าไฟในกรณีนี้คือความโกรธเอาแบบ180องศา
1: ค
0: ือขั้วตรงข้ามกันเลยก็ต้องเมตตาเราจะดับความโกรธได้ต้องเมตตาเราจะให้อภัยได้ต้องมีกรุณา
1: เ
0: ราจะให้อภัยได้เนี่ยมีเมตตากรุณาเอางี้มาผสมรวมกันกรุณาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข
1: ์
0: ถ้าเราจะแค้นเขาว่าฉันต้องทำมันกลับฉันต้องทำมันกลับใช่ไหม
1: ต้องแก้แค้น
0: เพราะนั่นคือลักษณะของพยาบาทแล้วต้องทำกลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ผูกเวรนี่คือต้องทำกลับผูกเวรคือฉันต้องสวนกลับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเวรนานๆก็เป็นพยาบาทไอ้ที่สวนกลับเนี่ยก็ถ้าเขาทำฉันครั้งหนึ่งฉันต้องไม่รู้ล่ะหาวิธีใส่ความเขาสักสองสามครั้งหรือว่าทำให้มันเจ็บๆบ้างการที่รู้สึกว่าต้องทำกลับเนี่ยนี่คือการผูกเวรพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะฆ่าสัตว์ถือว่าเราจะประหารคือตีลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นจะฆ่ามดสมมติจังหวะที่เราจะบี้มันลงไปนะด้วยความง่ายดายมากบี้มดเนี่ยไม่ต้องเกรงมือเลยซ้ำหรือจังหวะที่เราจะตบยุงเนี่ยน
1: ะ
0: ง่ายมากบางทีพุ่งพลิกไปยุงก็ตายละ
1: เจ้าค
0: ่ะหรือจะตีลูกหรือจะสมมติฆ่าคนยิงปืนอะไรก็แล้วแต่
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเอาก้อนหินมาปาจังหวะที่คุณจะลงไปทำแล้วนั่นน่ะเกิดวาร์ปขึ้นมาในจิตใจนิดนึงให้เขาอย่าได้ทุกข์เลยไม่ทำแล้วกันเกิดวาร์ปขึ้นมานี่ไม่ทำกันแล้วกันสมมุตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: เกิดวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าไม่ทำกันแล้วกันไอ้จุดที่ว่าทำให้คุณวาร์ปขึ้นมานิดนึงว่าฉันไม่ทำกันแล้วกันน่ะนั่นน่ะคือกรุณา
1: เจ้าค่ะ
0: นึกออกไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือนึกภาพตามนะท่านฟังนึกภาพตามเราจะฆ่ายุงฆ่ามดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ทำกันแล้วกันเรามีความกรุณาต่อยุงนั้นต่อมดนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ทำได้อยู่นะแต่ไม่ทำ
1: ค
0: ือฆ่าไม่ได้อยู่แต่ไม่ฆ่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ว่าหยุดได้ด้วยอำนาจของกรุณาแน่นอน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเอากรุณานี่แหละมาดับความโกรธนี้เสียแล้วเอ้าดับยังไงก็เขามีความทุกข์อยู่นี่เราให้กรุณาตัวเองเราให้กรุณาตัวเขาแล้วเขามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือทุกข์จากการที่เขาทำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีอ่ะไม่งั้นถ้าเราคิดว่าเขาดีเราคงจะไม่มาทุกข์ปานนี้เพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีไงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราคิดว่าเขาไม่ดีคือเขาทำไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขาไม่ดีเขามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ก็มีความทุกข์เอางี้กันเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์พุ่
1: ม
0: คุณจะวางได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรนั่นกรุณาไงกรุณามันเกิดขึ้นทันทีกรุณาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะด้วยความกรุณาที่เราตั้งไว้ว่าไม่อยากให้เขาทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เหมือนเราไม่ฆ่ามดหยุดกึกขึ้นได้เนี่ยด้วยสติหยุดกึกขึ้นได้ด้วยสติปุ๊บกรุณาเกิดเราก็จะสามารถวางความปรารถนาร้ายในที่นี้คือเราผูกเวรอยู่นะเราอยากให้เขาได้ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรากำลังจะเงื้ออยู่แล้วเงื้อทุกครั้งเนี่ยเป็นมโนกรรมละ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะต้องโทรไปถามอย่างนี้เขียนจดหมายไปอย่างนี้หรือทำอะไรอย่างนี้เงื้อทุกครั้งอยู่เป็นมโนกรรมน่าวันนี้ไม่ทำกันแล้วกันนี่กรุณาแทรกขึ้นมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเลิกคบกันแล้วก็ได้แต่ว่าไม่พูดเฉยๆใช่ไหมล่ะเอ้ยแต่ว่าคือถ้ามีเพื่อนเป็นศัตรูเนี่ยนะมันแย่กว่าคือเพื่อนเนี่ยคือหมายว่าเขารู้จักเราดีใช่ไหมล่
1: ะ
0: เวลาเขารู้จักเราดีแม้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีใช่ไหมแต่ถ้ารู้คนที่รู้จักเราดีแต่เป็นศัตรูกันเนี่ยโหอันตรายนะ
1: ใช่เพราะเขารู้ว่าเรา
0: ข้างนอกข้างใน
1: เป็นยังไง
0: ใส
1: ่
0: ขดตรงไหนยังไง
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะเฮ้ยงั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเลยเราไม่คิดเปาร้ายกับใครเลยสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้เป็นมิตรกับเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดกับสรรพสัตว์ทั้งหลายโลกนี้ด้วยความเป็นมิตรไมตรีเสมอ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้คิดแบบนี้ให้คิดแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จังหวะที่เราจะคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำแบบว่าไม่มีเงื่อนไขให้ทำแบบว่า one way traffic คือทางเดียวไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ทำแบบว่าให้เหมือนไม่ต้องกลัวว่าจะหมด
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรที่เราทำโดยไม่คิดว่าเช่นเราหายใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าลมหายใจมันจะหมดหรือหมายถึงว่าอากาศมันจะหมดใช่ไหมหรือคนที่มีเงินมากๆเลยนะใช้จ่ายซื้อข้าวของเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันจะหมด
1: เจ้าค่ะ
0: หรือคนที่ทำบัตเจ็ตไว้แล้วหรือคนที่มีอะไรมากๆแล้วเขาใช้จ่ายอย่างเด่นหนึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะหมดเนี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะหมดอย่างนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะเปรียบเทียบทางตรงกันข้ามกันก็คือว่าบางทีถ้าเราเกลียดใครไม่พอใจใครคิดเปองร้ายใครเนี่ยเราจะแผ่เมตตาแผ่กรุณาให้เนี่ยขอเป็นคนนี้ไว้คนหนึ่ง
1: มันยากเหมือนกันบางทีนะเจ้าค่ะ
0: ขอเป็นมันไว้คนนึงใช่ป่ะเอานี่ทำไมคุณไปอั้นไว้อย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มันทำฉันอย่างนี้แล้วทำไมคุณไปมีเงื่อนไขอย่างนั้นนั่นแหละคือแบบมีเงื่อนไขแบบยังอั้นอยู่ไงทีนี้ถ้าเราฝึกให้แบบไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมให้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนนี่แพ้คุณนาไปอีกแบบนี้ข้อที่สองนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองว่าไปแล้วนะประการที่หนึ่งนี่คือมีปัญญาด้วยตัวเองเห็นว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ตัวเขาสองเราให้กรุณาเมตตาในเขาแล้วประการที่สามคือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนักเล่นกายกรรมเดินนักเล่นกายกรรมที่ว่าทรงตัวมีสองคนทรงตัวอยู่บนกันและกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นไว้คนข้างบนเป็นทรงตัวอยู่บนปลายไม้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้างบนเนี่ยก็ถือถ่านน้ำมันด้วยข้างล่างนี่ก็รับน้ำหนักของทั้งสองถ
1: ่
0: านน้ำมันแล้วก็คนอยู่ข้างบนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทั้งสองคนนั่นแหละต้องช่วยกันแต่ถ้าคนหนึ่งจะรักษาอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักษาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนถ้าจะรักษาแต่ตนก็ชื่อว่ารักษาเขาเหมือนกันแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าฉันบอกฉันจะรักษาน้ำหนักของฉันให้ดีก็ชื่อว่ารักษาเขานั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะรักษาเธอให้ดีก็ชื่อรักษาตัวนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่รักษาตัวเราก็ชื่อไม่รักษาเขาไม่รักษาเขาก็ชื่อไม่รักษาเราถ้าเราโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาตนเพราะอะไรเพราะความโกรธเผาตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นถ้าเราก็โกรธตัวเองแล้วกันยังไม่ต้องโกรธเขาก็ชื่อว่าไม่รักษาเขาเหมือนกันเพราะว่าความร้อนมันมีอยู่ในตัวเราเวลาทำอะไรออกไปมันก็ด้วยความร้อนข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานเวลาจะรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเหมือนกันด้วยการเจริญสติปัฏฐานยังไงแต่ถ้าเราจะรักษาเขาในที่นี้เราบอกว่าเราจะมีกรุณาให้เราจะมีเมตตาให้
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมการรักษาเขานั่นน่ะมีเมตตาให้เขาเราก็ต้องประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะ
1: แล้
0: วถึงจะมีเมตตาให้เขาได้ใ
1: ช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเราบอกว่าเราจะรักษาตัวเราก็แล้วกันรักษาตัวเราไม่ให้มันมีความโกรธ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณจะรักษาตัวคุณไม่ให้มีความโกรธก็ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะงั้นการที่เรามีธรรมะก็ชื่อว่ารักษาเขาด้วยการที่เราจะรักษาเขาด้วยการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องมีธรรมะด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ชื่อว่าจะเป็นการรักษาทั้งสองฝ่ายมีประการที่สามดึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่รักษาเขานะก็ชื่อไม่รักษาตนไงถ้าไม่รักษาตนก็ชื่อไม่รักษาเขาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแทนที่จะตอบแทนเขาด้วยด่าด้วยว่าก็คือตอบแทนด้วยอดทนตอบแทนด้วยเมตตาจิตตอบแทนด้วยความรักใคร่เอ็นดูตอบแทนด้วยความไม่เบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
0: ตอบเข้าไปอย่างนี้น่าจะชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยอันนี้
1: พราะก็เหมือนกับเราไม่ได้เอาความแค้นหรือว่าเอาไฟความร้อนใจเนี่ยมาฝังอยู่ในใจของเราถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เห็นก็ว่าถึงจะมีคำอยู่อันหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือทั้งความทุกข์และความสุขนั่นน่ะมันขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราจะยังยึดไว้ไว้อะไรนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยคำตอบให้ทางท่านผู้ถามนี่ก็คือท่านก็ต้องปรับที่จิตใจตัวเองแล้วก็ให้อภัยเพื่อนซะถูกไหมเจ้าคะถ้าเผื่อให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับให้อภัยตัวเองอะทำให้ตัวเองไม่ร้อนด้วยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็จะเป็นการดีมากๆเลยก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านคำถามนี้ไปได้นะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ได้
1: เจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามที่มีท่านผู้ถามถามเข้ามาในเพจของทางรายการธรรมารับอรุณก็ถามมาว่าเรื่องของความกลัวเจ้าค่ะท่านผู้ถามมานี้ก็แบบว่ากลัวอย่างคนทั่วไปนะเจ้าค่ะที่โยมบอกมักจะกลัวหนึ่งอันแรกเลยกลัวตายเจ้าค่ะทุกคนกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรมานกลัวแบบไปสารพัดเลยบางครั้งเนี่ยโยมเคยได้ยินเพื่อนแม้แต่ที่รู้จักกันก็คือไม่ไปตรวจสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปตรวจเนี่ยกลัวว่าจะเจอโรคนั้นโรคนี้เจ้าค่ะ
0: โควิดนี่ก็เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกวันนี้คือถ้าไม่ตรวจคือไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: คือจบแล้วก็ไม่ต้องตรวจดีมีอาการไม่ต้องตรวจก็ไม่เป็นใช่ปะกลัวที่จะไปตรวจ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวที่จะมีโรคต่างๆ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้ธรรมดาเลยเพราะว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นไปได้
1: เจ้าค่ะความเสื่อมของร่างกายมันมีนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วพอเห็นคนนู้นก็ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: คนนี้ก็โดนโหยิ่งกลัวมากแล้วซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้พระอาจารย์ได้พูดกับคุณสมพลนะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวมีอยู่2ประเภทคือกลัวแบบที่ว่าเป็นแบบอกุศลคือไม่สมเหตุสมผลกับกลัวแบบที่ว่าเป็นกุศล
1: ค
0: ือสมเหตุสมผล
1: เป็นไงเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะทวนนิดนึง
0: เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากลัวแบบทำอะไรไม่ดีแล้วกลัวเช่นคุณโกหกไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็กลัวจะถูกจับได้อันนี้สมเหตุผล
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คุณทำชั่วไว้ขโมยไว้แล้วก็กลัวว่าจะถูกตาม
1: เจ้าค่ะ
0: รู้ความจริงแฉขึ้นอะไรคุณมีกิ๊กไว้กลัวคลิปไปลง YouTube
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้กลัวเงี้ยสมเหตุสมผล
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีแก้อย่างนี้ไม่ยากก็คือว่าก็อย่าทำอย่างนั้น
1: ก็เลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลาย
0: หรือที่ทำผิดแล้วก็ไปแก้ให้ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: โกหกแล้วทำไงก็ยอมรับความจริงโกหกแม่โกหกคู่ครองก็ยอมรับความจริง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความกลัวก็จะหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: คุณจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยความกล้าแน่นอนไอ้ตัวที่เรากล้าไม่ใช่ว่าความกลัวมันหายไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งในจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุขนะจังหวะที่เรากล้ายอมรับความจริงมันก็ทุกแน่แหละ
1: ใช้ความกล้าหาญอยู่นะเจ้าค่ะไม่ใช่ไปสารภาพผิดเจ้าค่ะ
0: ก็ความกลัวไม่ได้ลด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะแก้ต้องเหตุนั้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการที่โกหกเพิ่ม
1: อืม
0: ไม่ใช่ว่าจะแก้กลัวด้วยการทำชั่วเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่จะแก้กลัวด้วยการที่ว่าก่อกุเรื่องขึ้นมาเพิ่
1: ม
0: แก้ปัญหาไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เราเคยเห็นในสังคมเป็นข่าวเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เจ้าตรงนี้ก็ต้องยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: ยอมความจริงว่าเป็นก็คือเป็นน่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นก็คือไม่เป็นน่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นก็อาจจะเป็นได้
1: อืม
0: เป็นก็อาจจะหายได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อยู่กับมันได้ต้องยอมรับความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะหายความกลัวได
1: ้อ
0: ืมแล้วนี่กลัวแบบว่าที่อันนี้มันจะผสมกันด้วยว่าคือกลัวแบบที่ไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่สมเหตุสมผลเช่นกลัวความมืด
1: เจ้าค่ะ
0: ก็มืดไม่เห็นจะน่ากลัวเลยหรือบางคนกลัวงูอ่
1: ะ
0: กลัวที่แคบอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวมันโรคโฟเบียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะ
1: นะกลัวความสูง
0: กลัวแมลงมุมกลัวความสูงพวกนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นความจริงในตัวมันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแต่ที่กลัวน่ากลัวคือความกลัวเองต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความกลัวเองเนี่ยมันสามารถปั้นเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเช่นความมืดเนี่ยจริงๆมันคือความที่มันสว่างน้อยนั่นเองที่มืดจริงๆไม่ใช่ไม่มีความสว่างนะแต่มีความสว่างน้อยๆหนึ่งลักสองลัก
1: เจ้าค่ะ
0: ตาเราก็มองไม่เห็นละเฮ้ยความจริงมันมีแสงสว่างอยู่นะมันไม่ใช่มืดปึ๊ดหรือต่อให้มืดปึ๊ดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็กลัวใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ตรงนั้นดำๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวตรงที่ ความกลัวที่อยู่ในจิตใจเราอะตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไอ้ความกลัวนั้นเรามีอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือความมืดนั่นใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความกลัวนั่นความกลัวนี้พาคุณไปนรกได้นะมันโมหะนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คุณกลัวที่มืดใช่ไหมแล้วเกิดตายไปปุ๊บ
1: เจ้าค่ะ
0: ตกลงนะ
1: มืดเลยเห็นพระอาจารย์บอก
0: มืดเลยมืดเลย
1: มองไม่เห็นกันเลย
0: ใช่เป็นนรกที่แบบมองไม่เห็นอะไรเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นที่กว้างสุดหาลูกหูลูกตาไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่มันน่ากลัวจริงแล้วก็มองไม่เห็นอะไรด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: จนกระทั่งมีแสงสว่างวาบหนึ่งขึ้นมาจึงก็เห็นว่ามีคนอื่นอยู่ที่นี่นะแต่วิ่งไปหากันก็ไม่เจอเพราะมันห่างกันความกลัวนั้นน่ะน่ากลัวยิ่งกว่าอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความมืดที่มันจริงๆแล้วไม่น่ากลัวนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แค่ว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยความกลัวนี้แม่งน่ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยคุณใจจริงๆเราจะถอนออกมาทันทีเราจะเห็นมันทันทีเราจะเฮ้ยจับมันได้ทันทีเราจะไม่เพลินเหลือกลัวไปในมันทันที
1: เจ้าค่ะคือไม่คิดฟุ้งซ่านไปมากกว่าเดิมอย่าง
0: ก็เพราะเราถอนออกมานิดนึงแล้วไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยจริงๆไอ้ความกลัวนั้นน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกนะเราพิจารณาคำนี้ดูนะสมมติเรากลัวความมืดกลัวความมืด
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่กลัวเจ็บกลัวสิ่งที่มันยังไม่คือกลัวโรคภัยแค่เจ็บที่เรายังไม่ได้เป็น
1: เจ้าค่ะไม่กล้าไปตรวจ
0: ไม่กล้าไปตรวจ
1: เจ้าค่ะ
0: กรณีเช่นกลัวเป็นโควิดอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณกลัวตรงนั้นปุ๊บไอ้เชื้อโรคเนี่ยก็คุณกินยาคุณก็หาย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าไม่หายก็ตาย
1: มีสองทาง
0: มีสองทางอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค
0: ่ะทีนี้คุณถ้าทั้งสองทางเนี่ยเกิดเป็นแล้วหายก็ไม่มีอะไรก็หายใช่ป่ะแต่เกิดเป็นแล้วตายถ้าจิตใจเป็นกุศลธรรมก็ไปสวรรค์ดิก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีตายก็ไม่น่ากลัวอยู่ดีเพราะฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ไอ้ความกลัวที่เรากลัวโควิดความกลัวนั่นแหละน่ากลัวยิ่งกว่าโควิดอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวโควิดน่ากลัวกว่าโควิดอีกเข้าใจไหม
1: อันนี้พระอาจารย์ต้องขยายนิดนึงโยมพอเข้าใจแหละว่าบางทีเรากลัวไป
0: แล้ว
1: ก็
0: โควิดใช่ไหม
1: ใช่เจ้าค่ะทั้งที่โควิดเองเนี่ยตัวมันเองมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความกลัวที่เราคิดสร้างสรรค์ไปจินตนาการไปก็ได้
0: คือมันไม่ได้มีเขี้ยวตาแดงๆอะไรที่เขาเขียนกันด้วยซ้ำมันก็เป็นเชื้อโรคทำตามกระบวนการของมันบางคนก็ตายบางคนก็รอดบางคนก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเขาใช่ไหมตัวโควิดเองหายก็เยอ
1: ะ
0: ตายก็
1: ม
0: ีถ้าตายแล้วคนที่เขาไม่เป็นโควิดตายเขาตายไหมเขาก็ตายอยู่ดี
1: เขาก็ตายอยู่ดี
0: ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุบางทีก็ตายด้วยโรคมะเร็งแต่ว่าถ้าตายแล้วเราจิตใจเราตั้งดีได้ความตายไม่น่ากลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความตายไม่น่ากลัวเพราะเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: โควิดก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันก็มีทางรักษาหายไม่หายก็ตายตายก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะนั้นต่อให้ตายก็ไม่กลัวเป็นโควิดก็ไม่กลัวมันหายได้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือตายเราก็ไปดีได้ใช่ป่ะเอ้าแล้วจะกลัวโควิดทำไมนั่นน่ะสิไม่ใช่เป็นต้องกลัวเพราะนั้นถ้าไอ้ความกลัวโควิดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวโควิดเพราะว่าความกลัวนั้นน่ะไม่ว่าจะกลัวโควิดกลัวมะเร็งกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ได้ทั้งความกลัวนั้นนั่นน่ะพาเราไปนรกได้
1: เจ้าค่ะ
0: ตายแล้วคุณไปนรกนะถ้าคุณกลัว
1: เจ้าค่ะเพราะจิตว้าวุ่นอยู่
0: ใช
1: ่ไหมเจ้าค่ะ
0: ตายแล้วไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นโควิดตายแล้วไม่กลัวตายแล้วไปสวรรค
1: ์
0: ตายแล้วไปสวรรค
1: ์เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ากลัวโควิดยังไม่ตายนะคุณนรกเดี๋ยวนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเพราะทุกร้อนอยู่กลัวอยู่ทุกวัน
0: เจ้าค่ะกลัวโควิดนะแต่ยังไม่ตายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกตรงนั้นเลยความกลัวโควิดมันจึงน่ากลัวกว่าโควิดอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวตายจึงน่ากลัวกว่าความตายอีกความกลัวเจ็บจึงน่ากลัวกว่าความเจ็บอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าตัวที่เราไปกลัวนั้นด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: กว่าความมืดด้วยซ้ำกว่าความที่แคบด้วยซ้ำกว่างูด้วยซ้ำกว่าความสูงด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเพราะนั้นจะกำจัดข้อนี้ออกได้ก็ความจริง
1: เจ้าค่ะ
0: เผชิญความจริงเข้าใจความจริงเราจึงจะกำจัดความกลัวนี้ออกได้ตรงเนี้ยที่เราเพียงเข้าใจว่าความกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าเชื้อโควิดอีกปุ๊บเนี่ยสติมาทันที
1: เจ้าค่ะ
0: สติมาตรงไหนตรงที่เราสังเกตได้เจ้าความกลัวนี้มีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พอเราสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็เหมือนยามที่เขาเห็นคนเข้าคนอาจับได้ละเห็นละ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นแล้วจับได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นไม่เห็นตัวกลัว
1: เจ้าค่ะ
0: ความมืดไม่เห็นตัวกลัวโควิดไม่เห็นตัวกลัวแก่ไม่เห็นตัวกลัวตาย แต่กลัวไปเลยคือจมอยู่ในนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าไปสิงอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็เลยเพลินกันไป
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปแล้วก็ไม่เห็นตัวกลัวแต่กลัวเลยคือซึมเศร้าลงไปอยู่ในนั้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอเราว่าเฮ้ยไอ้เจ้าความกลัวตายกลัวโควิดมันน่ากลัวกว่าอีกนะอ่ะนี่คือคุณเห็นละคือมีสติละ
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้การมีสติตรงนี้ทำให้เราถอยมาก้าวหนึ่งไงเห็นตัวมาแล้วนี่
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่เราจะเพลินไปในความกลัวนั้นจึงลดลงทันทีสติจึงทำให้ตรงนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นที่จิตของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นจะกลัวตายต้องทำความเข้าใจกับความตายเราจะไม่กลัว
1: เจ้าค่ะ
0: กลัวเป็นโควิดทำความเข้าใจกับโควิดเราจะไม่กลัวกลัวเป็นโรคคุณทำความเข้าใจกับโรคคุณก็ไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวโรคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวโรคเนี่ยมันหายไปไม่ใช่ว่าโรคมันจะไม่ร้ายแรงนะมันก็ร้ายแรงโควิดก็ร้ายแรง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ความกลัวนั่นน่ะมันจะหายไป
1: เ
0: พราะเราเข้าใจมันไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็จะมีบางคนเถียงว่าโดยช่วงยิ่งหมอเนี่ยยิ่งรู้เยอะเนี่ยยิ่งกลัวมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแสดงว่าคุณเข้าใจไม่ถูกตามหลักของอริยสัจ 4เพราะว่าถ้าคือความรู้มากไม่ได้หมายความว่าคุณมีโยนิโสมนสิการ
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องอธิบายตรงนี้นึงเพราะว่าบางคนจะคิดว่ายิ่งคนรู้มากเรียนมากมีปริญญามากเนี่ยจะคิดว่าก็เป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยนะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคุณยิ่งจะก็มีความคิดนึกตัวแยบคายไม่ใช่
1: เจ้าค่ะไม่แน่เสมอไป
0: เพราะว่าคนที่ยิ่งรู้มากบางทียิ่งกลัวหนักประสาทกว่าเดิม
1: เจ้าค่ะ
0: รู้มากยิ่งประสาท
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ารู้มากเป็นอาการงี้แล้วมันจะต่อไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นนิ่วอย่างนี้แล้วจะเป็นตายอย่างนั้นแล้วก็ตายทรมานงี้คุณต้องใช้อันนี้นะค่ารักษามันก็อย่างนี้แล้วเวลาโอ้ประสาทแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือถูกกินถูกประสาทกิน
1: เจ้าค่ะ
0: ยิ่งรู้มากบางทีประสาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใคร่ครวญโดยแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: รู้มากหรือรู้น้อยไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าคุณจะใคร่ครวญโดยแยบคายหมายถึงโยนิโสมนสิการได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าการอยู่ในสมนัสการหนึ่งคือการคิดพิจารณาตามกระบวนการไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่กระบวนการทางด้านสังคมหรือวิชากรรมอะไรแต่เป็นกระบวนการ1 2 3 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามอริยสัจ 4เกิดได้ดับได้เหตุเกิดมีความดับของเหตุมีแค่นี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอันล็อกความจริงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เมื่อเราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องพิจารณาตามอริยสัจ 4โยนิโสมนสิการใกล้คุณหรือแยบคาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ามีความรู้สูงบางทีมันเพลินไปในความรู้ของเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเพลินไปในปริยัติเพลินไปในความรู้ของเรามันเลยไม่ได้พิจารณาตามทาง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พอไม่ได้พิจารณาตามทางปุ๊บก็เลยไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องหยุดก่อนดูความกลัวแล้วความกลัวเกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงมันอยู่ตรงไหนจริงมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปเจาะลงไปก็เหตุเกิดความดับของเหตุก็ตามอริยสัจ 4
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็เป็นอยู่ในส่วนบริการโดยอัตโนมัติของมัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาก็เกิดขึ้นความกลัวก็หายไป
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: เจ้าค่ะลำดับแรกก็คือต้องตั้งสติไว้นะเจ้าค่ะอาจารย
0: ์สติ
1: พอตั้งสติได้ปุ๊บก็ถอยมานิดนึงเริ่มเกิดปัญญาละมาพิจารณาว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่จริงนะเจ้าคะทีนี้โยมขอย้อนไปสักในคำถามที่แล้วสักนิดนึงนะเจ้าคะพระอาจารย์เรื่องของการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: ถ้าเผื่อหลายคนอาจจะทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าไม่ได้หมายถึงว่าพยายามว่าให้อภัยเขาเหมือนกับเรารักษาตัวเราเหมือนรักษาตัวเขาอย่างที่พระอาจารย์ยกมาถ้าจะใช้วิธีนี้คือคิดว่าให้กรรมตามสนองเขาไปเองก็แล้วกันใครทำกรรมใดก็ได้รับกรรมนั้นถ้าเผื่ออันนี้ก็ถือเป็นขั้นแรกที่จะพอให้บรรเทาได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์ลักษณะของการพิจารณาตัวนี้ก็ด้วยอุเบกขา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนั้น อันนี้คืออุเบกขา
1: อ๋อวางอุเบกขาไปใช
0: ่ไหมใช่ใช่อุเบกขาแต่นี้อุเบกขาไม่ใช่แบบว่าคือขอให้มันได้ตามกรรมของมันไปกันคือไม่ใช่พูดอย่างนี้นะ
1: ใช่ไ
0: หมแต่พูดด้วยอุเบกขาจริงๆคือไม่ได้แช่งเขาว่าให้มันได้รับกรรมเร็วๆติดจรวดอะไรเงี้ย
1: เจ้าค่ะอันนั้นยังพยาบาทอย
0: ู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เดิมแบบเพียงชนะอาจจะถูกอยู่แต่ว่าในจิตใจมันยังกุ๊กรุนอยู
1: ่
0: ก็ต้องให้เข้าใจว่าอุเบกขานี่คือหมายถึงการพิจารณาเรื่องกรรมนี่คืออุเบกขา
1: เจ้าค่ะ
0: ลักษณะของอุเบกขานี่คือจะมาแก้เรื่องความรักอย่างเช่นเรื่องของ เรารักลูกอย่างนี้เป็นต้นเรารักสามีเรารักคู่ครองแล้วเกิดเขาแบบไม่ดีเลยจริงๆเหรอจะทำไงแล้วเขายังไม่ดีขึ้นได้เขายังทุกข์อยู่นั่นแหละทำไงเราจะปราศจากพ้นจากทุกข์ยังไงมันก็ยังเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีเรื่องนี้ก็ยังกลับมาอยู่ดีก็ต้องอุเบกขาก็ต้องอุเบกขาลักษณะอุเบกขานี่คือจึงแก้เรื่องของกามได้แน่นอนเรื่องของความรักความพอใจ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะหลังจากรับฟังคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็คงจะทำให้เราได้แง่คิดดีๆจากการรับฟังรายการธรรมรัปรุณอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความทุกข์เนี่ยอย่างที่โบราณเขาบอกแหละค่ะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรารักษาใจของเรารักษาจิตของเราให้อยู่ในเรียกว่ายึด อริยมรรคมีองค์8ซะนะเจ้าคะแล้วก็ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ทำให้เราอริยสัจ4เนี่ยคงไว้ในใจเราชีวิตเราดีแน่นอนมีความสุขแล้วก็เรียกว่าถึงเราจะจากโลกนี้ไปณบัดดลนี้เราก็ไปในทางที่ดีอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเพราะจิตเราดีเสมอค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาตอบปัญหาธรรมะเช่นนี้ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คุณสมพลชูเวศนะเจ้าค่ะในบางสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกนะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
6: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาว

0: ยานเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
3: นายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
4: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันซึ่งยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์ติ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจากกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่กำลังเมาส์กันอยู่เลยว่าลดภาระค่าครองชีพนะ
0: ค่ะคือไม่จ่ายเต็มไม่ได
1: ้
0: ก็คือต้องไม่จ่ายเต็มใครที่ไทยช่วยไทย plusนะคะ
1: 60 40
0: ร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไทยช่วยไทยไหมคะไทยช่วยไทยไหมคะเราก็เลยยังคุยกันต่ออยู
1: ่คือแรกๆเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหมเหมือนแม่ค้าบอกคนละครึ่งนั่นเหร
0: อ
1: แต่ว่าพอ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ย
0: เริ่มคุ้นปาก
1: เริ่มคุ้นปากว่า มีแม่ค้าถามเองเลยนะ ไทยช่วยไทยมีนะจ๊ะที่ร้านนี
0: ่ค่ะแต่น้อยก็มีคุณผู้ฟังผู้ชมคือไปตลาดแล้วก็แบบข้างขวาก็คนละครึ่งค่ะแม่ค้าก็ค่ะได้ค่ะข้างซ้ายคนละครึ่งค่ะแต่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือทุกคนก็เป็นอะไรที่คึกคักมากตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนขายดีมากเพราะว่ายิ่งมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือแทนที่จะ50 50ใช่ไหมเป็น60 40นะคะก็เลยยิ่งคึกคักกันไปทั่วไป
1: อย่างที่บอกว่าสมมุติว่า1ลูกเนี่ยอาจจะลูกใหญ่หน่อยแบบเกรดพรีเมียมอะไรอย่างงี้อ่ะสักสนนสัก500บาทก็แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าเราร้านเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนพี่น้องประชาชนถ้าคำนวณแล้วตามสูตรที่เขาคำนวณมาก็คือเราจ่าย200ใช
0: ่
1: ไหมร
0: ั
1: ฐบาลไอ้เนี่ยรัฐบาลจ่าย300
0: 100เนี่ยรัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40คิดง่ายๆ
1: เขาคิดแบบนี้หลายคนไปคิดแบบดิสคัทก็คืออะไรอ่ะสมมุติราคา100บาทคูณ60หารด้วย100อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันต้องเป็นแบบว่า100คูณ60หารด้วย40อะไรประมาณนั้น
0: คุณผู้ฟังไม่เป็นไรค่ะพอสแกนแล้วเครื่องมันคำนวณให้เลยไม่ต้องแบบไปเหนื่อยคำนวณนะยังไงก็คึกคักตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไทยช่วยไทย plus เป็นเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรียกว่าโอ้โหทั้งคิดคำทั้งนะคะท่วงทำนองแล้วก็ร้องออกมาเป็นเพลงนี่แหละนะคะตอนคนละครึ่ง plus ก็โอ้โหติดหูกันทั้งประเทศเลยนะวิทยุแห่งประเทศไทยเราก็เปิดกันตลอดเช่นกันค่ะจากนี้ไปก็จะฟังกันตลอดเลยเพราะว่าใช้กันยาวๆไปจนถึงกันยายนนะคุณชยานันท์หมดหรือยัง
1: ยัง
0: นะเดือนนี้หมดยัง
1: ยังเลย
0: ให้วันละ200ไง
1: ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดจริง
0: ๆเก่งมากใช้ดีใช้เก่ง
1: คือไม่ได้แบบว่าซื้ออะไรมากอย่างมากก็ทานอาหารทานข้าวใช้ชีวิตประจำวัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะไปจับจ่ายอะไรบ้างนะคะพี่วรรณชัยแกล้วกล้าสวัสดีค่ะมาแล้วพี่พิสมัยป้าวันดีทุกสถานีชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะขอบคุณทีมงานคุณพรที่พามาแล้วรายงานตัวคุณสุรศักดิ์ Morning from เพชรบูรณ์นะคะพี่สุริรัตน์ใครอยู่ที่ไหนคะทักกันมาพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวแชร์แล้วครับพี่สมพรแชร์แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะให้เพื่อนๆของเราได้ตามข่าวไปด้วยกันป้าบอกป้ายังไม่ได้ใช้เลยคนยังแน่นร้านอยู่ของไม่ครบเลยค่ะยังไม่ไปซื้อค่ะนี่พี่พิสมัยก็ยังไม่หมดค่ะใครยังไม่หมดบอกเรามาหน่อยใครหมดแล้วรอเดือนต่อไปนะคะหรือบางท่านก็เห็นความคึกคักแบบนี้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเรามาหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับไทยช่วยไทย plus นะคะกับโครงการที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชนนะคะ6:12 นี่คือข่าวยามเช้านะคะวันนี้อยู่กับ2ชอค่ะชอชัยศิลป์คนคล่องชอชัยันแก้วกล่ำแล้วก็มีคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณพี่สายชนีสั่ง Facebook Live โดยทีมงาน New Media เพจข่าวยามเช้าค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรศิริทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของทางภาคเหนือนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะภาคเหนือเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยฝน 70% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะ 60% ของพื้นที่มีภาคอีสานที่ฝนน้อยนะคะ 30% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่ค่ะอากาศดีหลายที่พี่สุพัฒน์บอกว่ารับฟังจากอำเภอสิงหนครสงขลาฝนไม่ตกครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: อากาศดีมากมายเลยตอนนี้เช้านี้ใช่แล้วค่ะไทยช่วยไทยนี่พี่สมหวังสมชื่อเลยนะไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
0: plus นะคะก็คือบวกขึ้นไปอีกนะคะพี่ตั้มบางพลีอากาศดีครับเช้านี้แดดมาแล้วเช่นกันนอกห้องส่งตอนนี้แดดนะคะเริ่มมีแดดกันแล้วพี่สุวรรณด้วยแดดดีแต่เช้าเลยครับกบิลบุรีนะคะพี่ออสบอกติดตามประจำทุกวันครับขอบคุณมากเลยพี่จำรองบอกว่าฟังที่หอกระจายค่ะขอบคุณแอล
1: ค่ะ
0: วัดเผาเครืองใหญ่เสียงชัดเจนที่นี่พี่บิดแทงหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยสวัสดีครับข่าวยามเช้าฟังจากสวท.มุกดาหารอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสวท.มุกดาหารผอ.อ๋อยนะคะผอ.อ๋อยผอ.สวท.มุกดาหารนะคะเจ๊ม่วยใช้หมดแล้ว รู้สึกภูมิใจแต่ละท่านน่ารักดีนะว่าเราได้ใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รอเดือนต่อไปนะดีเลยดีเลยค่ะมาใครเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าใครที่เฝ้าดูอยู่ยังไงก็บอกเรามาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะได้เห็นถึงความคึกคักหรือว่าการดำเนินการต่างๆด้วยนะว่าบางท่านเนี่ยของยังของหมดนะคะของหมดเพราะว่าใช้ไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลาสสินค้าหมดนะคะหรือบางท่านก็บอกว่ายังทุเรียนเนี่ยบอกตรงๆเลยแม่ค้าบอกว่าจริงๆจะเอาไว้ขายวันนี้ตอนนี้วันเช้าวันรุ่งขึ้นลูกค้าบอกมีอีกไหมคือเขาพร้อมยินดี
1: คือเท่าย
0: ินดีที่จะซื้อ
1: เท่าที่ดูบางร้านเนี่ยนะอย่างเมื่อวานแถวบ้าน
0: แถวบ้านอยู่แถวไหนคะ
1: ไม่บอกนะ ก็คือไปซื้อเขามีทุเรียนนะต
0: ั
1: ้งอยู่แต่ว่าเขาหลบไว้หลังร้านเขาบอกว่ายังขายไม่ได้ยังไม่พร้อมทานเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ลูกค้าซื้อไปก็ต้องเอาไปไว้ที่บ้านวันหนึ่งหรือสองวันนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปซื้อมาก่อนเพื่อที่พร้อมขายได้อีกวันสองวันแต่ถ้าตอนนี้ใครพร้อมที่ซื้อไปแล้วเอาไปปลอกเองที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ขายให้นะแต่ถ้าใครจะซื้อแบบพร้อมทานเนี่ยต้องไม่มาวันนี้อ่ะเมื่อวานใช่ไหมไม่วันนี้ก็ต้องปรือนี้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ก็คือสรุปก็คือถ้ามีเท่าไหร่ซื้อหมดเดี๋ยวจะไปรอให้มันเข้าที่ให้ทานได้แล้วค่อยทานเพราะว่าบางท่านก็บอกว่านี่ไงพี่พิสมัยไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันจริงขอบคุณท่านนายกอนุทิน
1: ค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ไปกันที่เรื่องราวตรงนี้กันหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลเตรียมจัดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศณวัดอรุณราชวรารามเพื่อสืบทอดราชประเพณีอันทรงคุณค่าและแสดงถึงความวิจิตรงดงามของมรดกศิลป์วัฒนธรรมไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติกำหนดการส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันและเวลาทำการในวันที่1นะฮะมิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการประดับ ตกแต่งเรือพระราชพิธีและรื้อนั่งร้านหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานส่วนในวันที่21กรกฎาคม2569จะเป็นทางด้านของพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือส่วนในวันที่22ถึง27กรกฎาคม2569นั้นจะเป็นในส่วนของการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีนั้นไปเก็บรักษาณอู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติเรือพระราชพิธีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ024240004ค่ะ024240004ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไทยไหมผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ6มิถุนายน2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือค่ะโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมราชพรรษา48พรรษาแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาตินะคะสำหรับความร่วมมือในปีนี้ค่ะก็มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิติมศักดิ์17แห่งและยังมีเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพนะคะไฮไลท์ในงานนะคะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีทั้งคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบด้วยนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะนะคะท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์และสำคัญคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านอธิบดีแจงสุริไทยเลิศเกษมนะคะที่ร่วมสวมใส่ผลงานออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีการเดินแบบนะคะแล้วสำหรับในวันนี้ก็จะมีการจัดนำชุดที่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปเปิดงานเดินแบบเนี่ยชุดทั้งหมดก็จะมาแสดงที่สยามภารกรในวันนี
0: ้
1: นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูงานนิทรรศการที่สยามพารากอนได้วันนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดห้างเลยนะยันปิดห้างสำหรับ ในวันนี้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ภริยาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนนท์ชาญวีรกูลพร
1: ้
0: อมรัฐมนตรีและคุณสมรสก็ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทยสวยงามมากนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีม่วงนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแบบโอ้ยนะคะหลายๆท่านชอบมากเพราะว่านอกจากลายผ้าไหมแล้วการตัดเย็บนะคะแล้วก็ชุดแต่ละประเภทด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหน่าภาคภูมิใจมากนี่แหละประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารนะคะในเรื่องต่างๆด้วยนะคะก็สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กด้วยนะเข้ามาร่วมงานแล้วก็หลากหลายแต่ละท่านนะคะได้เห็นของความงดงามไลฟ์สดด้วยนะเมื่อวานนี้น
1: ะ
0: คะก็เป็นบรรยากาศที่นะคะได้ผ่านไปอย่างน่าประทับใจค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เปิดไปดูข่าวอู้เห็นสีชมพูเต็มหาดเลยเมื่อวานนี้อ่ะมาดูกันหน่อยว่าคืออะไรนะที่ระยองซึ่งจากกรณีมีการพบนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสีชมพูที่อยู่ตามเต็มชายหาดที่ระยองเขาบอกว่าเป็นปริงสีชมพูโอ้จำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่หาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะจนเขาบอกว่าแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูสร้างความแตกตื่นแล้วก็ความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็คือความยาวของชายหาดเนี่ยตั้งแต่สวนสนยาวไปร้อยกว่าเมตรเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยวิ่งผ่านเรียบไปเรื่อยๆไปจนถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าหาดบ้านเพอ
0: ่ะ
1: นะยาวมากๆเลยทางด้านของนายสุชาติชนกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้สั่งการค่ะให้ทางดร. ปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่1ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจนะฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งว่าพบว่าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยก็คือปริงทะเลมีโดยเฉพาะกลุ่มก็คือเป็นปริงทะเลสีชมพูหรือที่เรียกว่าปริงสีชมพูหรือปริงหนามชมพูเอาสีชมพูจริงๆนะถ้าผู้ฟังดูจากภาพเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณท้องทะเลมีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่มค่ะทรงกระบอกคล้ายกับแตงกวาหรือว่าไส้กรอกผิวเนี่ยมีตุ่มหรือว่าหนามขนาดเล็กสีสันก็ตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงส้มปริงทะเลค่ะมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งต่างๆมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุต่างๆบนพื้นทรายจนได้รับขนานนามว่าเป็นแม่บ้านแห่งท้องทะเลที่ช่วยการรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์ค่ะโดยปราศจากโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเลทำให้ปริงทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากก็ขอให้นักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปริงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตนเองและอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็ดูข่าวกันก็โอ้โหนะนักท่องเที่ยวหลายคนก็ทั้งสนใจทั้งเรียกว่ามีทั้งคำว่าแตกตื่นด้วยนะเพราะมันเยอะมากนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปสัมผัสโดยตรงย้ำกันว่ามันอาจจะบางชนิดมันอาจจะปล่อยสารป้องกันตัวเองอาจทำให้ผิวแพ้ง่ายบางคนแพ้เนี่ยถึงขั้นแบบต้องไปหาหมออย่างรวดเร็วด้วยน
1: ะ
2: บางคนแพ้จริงๆเลยนะคะมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนค่ะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซึ่งเรื่องนี้นายภูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านก็เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็มุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะคะแต่ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นสินค้า GI นะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในระยะสั้นก็มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตอนนี้ก็มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและก็ผู้ซื้อคือไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม Next Gen ของ iNetซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือว่า GP ล่าสุดตอนนี้ท่านบอกว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยส่วนความคาดหวังในระยะยาวก็ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสนใจในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนนะคะที่จะให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะอัปเดตคือในกลุ่มนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อมีการลงทะเบียนเมื่อปี2565เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังอัปเดตมีการตรวจสอบใหม่เพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายช่องทางบางคนไปลงทะเบียนแล้วบอกว่าอาบัตรเนี่ยปรากฏว่าการขึ้นของการลงทะเบียนบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอะไรบ้างนะเร
2: ื่
1: องชายติดขัดตอนนี้ทางกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้ให้ลงทะเบียนใหม่นะคะโดยในเรื่องนี้นายอรรถพลอัฏฐวรเดชค่ะรองปลัดกระทรวงการคลังท่านในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการของปี2569นี้ซึ่งนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายนที่ผ่านมา คือมีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมลงทะเบียนแล้วอยู่ที่ 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ที่ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ที่ 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่ที่ 1,188,530 รายมีการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐค่ะอยู่ที่ 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ 344,438 รายนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังและเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่หน่วยรับบริการการลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5ธนาคารได้ตอนนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนเรื่องของการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะของการลงทะเบียนเว็บไซต์หากตรวจสอบสถานะและพบว่าข้อความขึ้นว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆใน
2: คะ
1: ในช่วงนี้ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสิทธิ์เนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569แต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วพบว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ย้ำว่าให้ผู้ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนนั้นไม่ถูกต้องโดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมเพราะบางทีไปลงทะเบียนช่องทางเดิมแล้วข้อมูลผิดพลาดก็ให้เปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนใหม
2: ่
1: นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและพบว่าข้อความอยู่ข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะยังมีประเด็นอีกหลากหลายนะคะรออยู่ในช่วงตีคอนร้องข่าวไปพบกับคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเรากลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวไปตีคอนร้องข่าวค่ะ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50%พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรากูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับ หรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั่นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะครับกรณีที่เป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30หรือกรณีบ้านน็อกดาวจากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นชินว่าสคบครับได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยครับตามแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus หรือว่าแอคชั่น5 plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ 1. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ3ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู้ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาไทยใสสะอาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาไทยนั้นได้สั่งการให้ทุกจังหวัดครับและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนั่นเองครับจากกระทรวงมหาไทยมาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลบูรณาการยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพม.ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลครับเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครับในการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญครับได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นครับรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง 33,383 ชิ้นครับมูลค่ารวมกว่า 4,680,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเต้าไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวด เพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าUNCLOSครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับกรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการฉวยโอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแนะเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่า ทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั้นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่1ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม2ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ3อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMFWorld Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับจะเป็นการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและภาคธุรกิจระดับโลกครับรวมจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับคาดว่าจะมากกว่า 15,000 คนครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจครับด้านการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีข้องร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับ วันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวกันแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: 6:54 ค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านก็ทักทายกันมานะคะแล้วก็ติดตามอยู่หลากหลายที่บางที่ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักด้วยนะคะทางใต้ฝนตกหลายพื้นที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกตอนนี้พี่กิติมารายงานมานะคะพี่ชัยนาทาบอกคุณแอลฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับผม
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่บำรุงติดตามข่าวยามเช้าอยู่ครับนะคะพี่หลายท่านนะคะพระรุ่งขติยานมัสการค่ะพี่สุเทพบอกสแกนไทยช่วยไทยไปเกือบหมดแล้วครับคุณแอล ค่อยๆจัดสรรกันไปนะเมื่อฟังคะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะถึงกันยายนก็ช่ำๆกันไปอาจารย์ทองพูดบอกว่าร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus กรุณาอย่าบวกสินค้าราคาเพิ่มนะครับฝากกันด้วยแล้วก็อย่าไปรับแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดนะแล้วก็จะมีผลหลายเรื่องทีเดียวตอนนี้นะคะคุณต้นอานนท์คุณโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยทำ EP 2ออกมา
1: ะ
0: นะคะเรื่องของเหมือนการจำลองเป็นละครแล้วแหละนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าไทยช่วยไทย plus 60 40แล้วแบบมีใจตรงกันอยากได้กระเป๋าโน่นนี่นั่นแล้วในเรื่องพล็อตเรื่องน่าสนใจมากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนุกมากสงสารแม่ค้า น้องป่านนะคะที่แบบเล่นกันจริงๆนะคะเล่นในละครนะคุณผู้ฟังในชีวิตจริงเขารักกันมากคู่นี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ นะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่นำมาเป็นละครให้ได้เห็นกันว่าถ้านำไปตุกติกอะไรทั้งผู้ขายผู้ซื้อคนขายร้านค้าเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ฟังนะฝากกันด้วยที่ราชบุรีฝนตกพรำๆค่ะคุณแอลหลายที่ก็ฝนตกนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะวันนี้เดือนมิถุนายนนะคะ7มิถุนายนอีกไม่กี่เดือนไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่ช่วงวันที่ช่วงตุลาคมนะ
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างที่คุณพีพฤทธแก้วพิบูลได้รายงานไปในช่วงตีคล้องร้องข่าวแต่ยังไงก็ตามค่ะไทยก็เตรียมพร้อมจัดประชุมในครั้งนี้ชู4เสาหลักขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ปี2569ที่กระทรวงการคลังเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณะพิธีการและการสื่อสารค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกผ่าน4ประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงนะคะด้านสถาปัตยกรรมการเงินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะภูมิอากาศแล้วก็เศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่แค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยด้วยนะคะด้านนางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาเศรษฐกิจและการประชุมให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งสำคัญนี้ผ่านเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหอกระจายข่าวกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะที่จะได้ร่วมกันแล้วก็เราก็ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพในครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งสำคัญในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่คนไทยสามารถที่จะช่วยให้การประชุมในครั้งนี้ผ่านไปได้นั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะสำหรับประเทศไทยกัน
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ประจำปี2569ที่หอประชุมกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทอง